0: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
1: ใช่
0: แล้วเราจะตายทำไมอ่ะ
1: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
0: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาว่าจะโตขึ้นมาว่าจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดแ
2: หละเฮ้ยหมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
0: เขาคิดมากๆจะเครียด
2: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
0: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ยังไงครับ
0: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวเอาแล้วเดินรดต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันก็คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูกอนาคตครอบครัวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี
1: ่ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
1: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
0: ผมรู้ผมเป็นคนเดียวเอ้านี่โรคคิดนี่แหละ
1: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คิด
0: ม
1: ึ
0: งก็เป็นเหรอไม่เอานะ
1: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
0: เหรอ
2: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
0: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วที่เก่าครับ
2: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมากๆ
0: คนมันจะเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่งถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่างอันตรายนะ
1: อันตรายครับเรา
0: ควรจะขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะอย่างนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยอ๋อถึงว่าคนขับรถเมอเป็นอย่างนี้นะ
1: โหถ้าเผื่อเมอด้วยไออาการหลายๆอย่างเนี่ยแค่หมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอไหมครับ
0: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะผมจะกินข้าว
1: แล้วไม่ดีครับไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วล่ะครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
0: เฮ้ยรู้จะลามมาถึงเราแล้ววะ
2: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
0: จริงป่ะเนี่ย
2: จริงค่ะ
0: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
1: มีครับมีครับ
0: อ้าว
2: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
0: โอ้โ
2: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
3: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทําให้เสียสมดุลไปก็ทําให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทําให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับหนึ่งมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับนึงที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี่จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
1: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
3: มีความเครียดได้
1: โรคเครียดได้ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับอย่างเช่นหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
3: ับ ใช่ครับใช่คร
1: ับ เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ผมชอบคิดอย่างนั้น
3: ครับการพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
2: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
3: ค
2: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
3: ถ้าเราวิตก

0: กังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
1: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
0: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
2: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
0: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
3: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวะเนี่ยบ้าแล้วหมอต้องแบบอะไรนี
2: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะคร
0: ับ ปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
3: ก็หมอเรื่องความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
0: มความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็จะทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
2: หลายโรคมากเลยนะครับ
0: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
3: พวกเครียดต้องเส้นสมองแตกพอแตกซีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
0: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
2: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยแล้วอย่างเฮียหมูนี่เคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยแล้วเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมคร
0: ับ ถ้าเป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่
2: เป็นภาระกับหัวใจอ
3: ะไรแบบนี้ไหมว่าหมอผมอยากถามนะคือเครียดพอเครียดปั๊บกินพอมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
0: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
3: ไวเลียมป่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยครับ
1: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
0: ์ถ้าในถึงจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองน
2: ี้
0: นะ
2: ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
0: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี้ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
1: กาแฟ
0: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับ
1: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
0: ครับ
1: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี
0: ้ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได้ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
3: ไม่คุยใครแล้วอยู่คนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
0: ครับใช่ครับ
3: นี่อันตราย
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
1: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเลยทำนองเนี้ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด องค์การอนามัยโลกนี่

0: คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับหนึ่ง
1: จากที่ฟังอาจารย์หมอสำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักเฮียหมูหมูเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
2: ่
1: ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพในพาร์ทชมครับ
1: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
3: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
1: อาจารย์คะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
0: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับความเป็นจริงก็คือการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความซึมเศร้าที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอันนั้นก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
2: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมี Facebook Page นะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับพฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
1: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
0: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อนนะครับ
1: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
0: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
4: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดๆเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย
0: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
1: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะ
0: ค
1: เหมือนฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
0: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
1: เล่นเกม
0: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับ อันนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
0: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรั้วรามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ุณผู้ชมครับและสวนสัตว์ที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือที่นี่แหละครับบ้านแมลงอำเภองาวจังหวัดลำปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องแฮ
0: วพี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมเต็มๆของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตะวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราก็ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548ครับ
0: ที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับรองว่าน้องแฮวจะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั่นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: ้พี่สันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตะกะตานกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34-35เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช
0: ่โอ้แล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มากเลยครับ
1: เห็นไหมครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินเพราะเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกลิแอธนะไอ้นี่ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่าน

0: มาเราก็เห็นพืชตอมดอกไม้มันเพลินนะ
1: ครับ
0: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
1: ครับผม
0: ครับ
1: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางท
0: ีไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับ
1: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

0: เดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทับช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนของ
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้า

0: ึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดินปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟองเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจนะครับ
1: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลศิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือ เครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางศิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่จะมาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทนึงที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่น้ำเบอร์ติดน้ำเบอร์
1: งั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำลายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่กล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเรื่อยๆ
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบนึงแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายแล้วก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บอะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะที่บอกคือเมื่อก่อน

0: ้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
1: ต้องอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
0: แต่ก่อนดูก็คือยัง
1: เดินมัน
0: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
1: มีพัฒนาการ
0: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
1: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
0: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
1: ไม่ได้ไป
0: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
2: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับน้องอยู่นี่เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ด
3: ูสุดเลย
2: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
3: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
2: เล็กๆใช่ไหม
3: ครับใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
4: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
2: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
4: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
5: ผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาจากตื่นบนดาดฟ้าเกือบ3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียทั้งหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแฟนเขาผมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมา

0: มาครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
1: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นนะซีกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
2: พอยกส้นมันจะกระตุ้นแล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
1: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
2: งั้นนี่คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
1: ครับ
2: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มครั้งตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
1: ประมาณเองเพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกลงปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เลยลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
2: ส้นอาจจะไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
1: ทำไมปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
0: แต่ว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกไปขาเองได้ครับ
1: ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วรู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: แล้วมีครั้งนี้ปุ๊บเองกลับไปบ้านเองจะเดินทุกวันเลยค่ะ
1: ดีลูก
0: เองจะออกกำลังกายเองเองจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเองจะหายไปคนเดิมแล้ว
3: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหม
0: ครับเคยครับ
3: เหนื่อยยังไงครับ
0: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับพ่อเป็นนักเจ้าของอู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้ามาในวันนี้ผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะได้จะเอาเหมือนเดิมเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิทินชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
1: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
0: ้เราเนี่ยอาจารย์ก็แบงมือสองมือให้หมดนะครับ
4: แบง
0: เยอะมากขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยเนี่ยว่าเออรู้สึกว่าเออเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไล่ๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้

0: แค่แป๊บเดียวนะยังอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยาอาตีแมวเลือดอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
3: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
3: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
5: ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
6: โอ้ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
7: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
5: จริงนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัตเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแล

0: และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้น DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศ ในพื้น

0: ที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษรพงศ์หน่อยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำคลื่นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดู

0: ข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้หน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
1: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมอที่รักษาโรคต่างๆมากมายเช่นหมอเม็ดหมอออโถและหมอ ENT เป็นต้นเริ่มจากหมอเม็ดหรือว่า medicine ซึ่งในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกหมอชนิดนี้ว่าหมออายุรกรรมนั่นแหละทุกคนคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะเป็นหมอที่ตามหาโรคต่างๆตลอดเวลาแล้วหมอชนิดนี้จะพยายามรักษาโรคพวกนี้ด้วยยามากมายมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะไม่ผ่าตัดเท่าไหร่นะทุกคนคือเขาจะใช้วิธีการรักษาแบบอื่นเช่นการส่องกล้องเป็นต้นคือส่วนใหญ่ที่ทำงานจะเป็นห้องตรวจผู้ป่วยทั้งนอกและในด้วยกันเพราะฉะนั้นคนไข้หลายคนเนี่ยก็จะเจอหมอประเภทนี้ด้วยความที่ความตั้งใจของเขาก็คือการตรวจหาโรคให้เจอคืองานอายุรกรรมเนี่ยคือการตรวจร่างกายเพื่อดึงข้อมูลออกมาให้มากที่สุดคือตั้งคำถามด้วยการสำรวจอาการต่างๆและส่งตรวจเพื่อยืนยันเช่นการทำเอ็กซเรย์เพื่อได้คำวินิจฉัยที่ถูกต้องอันที่สองคือการเป็นหมอยานะทุกคนแต่หากเขาใช้ยาไม่ได้ก็คงจะต้องใช้วิธีอื่นต่อด้วยหมออาโถนะทุกคนคือหมอชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถนัดการรักษากระดูกหรือว่าข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการกระดูกหักหรือข้อเคล็ดก็แล้วแต่รวมถึงกล้ามเนื้อฉีกขาดและกระดูกเส้นหลังเสื่อมด้วยนะ
1: เดี๋ยวนะครับพี่คำว่ากระดูกเส้นหลังคืออะไรขออนุญาตเลยนะฝรั่งพลาดกันได้ดังนั้นขออนุญาตแก้คำพูดเป็นคำว่ากระดูกสันหลังนี่แหละคือปกติเนี่ยเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพรายอื่นและมักจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเมื่อจำเป็นต้องใช้บริการต่อด้วยหมอชนิดสุดท้ายนะทุกคนก็คือหมอเอ็นนั่นแหละแล้วใครที่คิดว่าพี่พูดถึงหมอที่มาเอนเตอร์เทนคุณเนี่ยต้องหยุดยั้งด่วนภาพของหมอที่ขับรถเบนซ์มารับคุณที่บ้านลอยมาเลยคือคำว่าหมอเอ็นเธอจ๋าคือตัว ENT นั่นแหละซึ่งย่อมาจากคำว่า ear nose and throat คือหน้าที่ของหมอชนิดนี้คือการดูแลความปกติหรือไม่ปกติของหูคอและเสียงคุณนั่นแหละคำถามถัดไปนะทุกคนเราจะต้องเป็นโรคอะไรถึงเราจะต้องไปหาหมอ ENT คำตอบคือว่าคุณอาจจะเป็นไซนัสอักเสบ1หรือว่านอนกรนไม่หยุดอ่อนแล้วก็รวมถึงเจ็บในลำคอและต่อมไทรอยด์ด้วยนะรวมถึงโรคภูมิแพ้หูคอกับจมูกและโรคหูน้ำหนวกด้วยนะทุกคนซึ่งโรคนี้ก็คือการที่หูของคุณเนี่ยจะมีน้ำเม็ดๆไหลออกมาตลอดเวลา
2: huh?
1: คือโรคตัวเนี้ยจะต้องไปหาหมอ ENT ด้วยเช่นกัน
0: ซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นวรัตน์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับผมมาหาคุณย่าแหละครับ
1: อ้าวนี่ใช่น้องเบลหรือเปล่าครับเนี่ยโตขึ้นตั้งเยอะเลยนะครับเป็นสาวแล้วนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะพี่พีกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: กลับมาเมื่อเช้าครับผมนี่น้องเบลนอกจากจะโตสวยและยังน่ารักอีกนะครับเนี่ย
2: ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพี่พี
1: แล้วก็ยังน่าดูดอีกด้วยนะครับ
2: พี่พีอ่ะบ้าหรือเปล่าคะพูดอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดจังเลย
1: พี่หมายถึงนิ้วน้องเบลนะครับเลือดไหลแล้วครับมาครับเดี๋ยวพี่ดูดให้นะครับเลือดจะได้หยุด
3: ทำแบบนี้มีแต่ในละครเท่านั้นแหละค่ะ
4: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
3: การห้ามเลือดโดยการดูดนอกจากไม่ห้ามเลือดแล้วยังอาจติดเชื้อจากเลือดคนอื่นได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเราไม่ควรจะไปจับเลือดหรือว่าแตะเลือดของคนอื่นเลยนะคะ
1: แล้วถ้าไม่ดูดจะทำยังไงล่ะครับ
3: ถ้าไปดูดล่ะคะปกติถ้าบาดแผลไม่ลึกเลือดเราจะหยุดไหลเองนะคะแต่ถ้าเราจำเป็นต้องห้ามเลือดอันดับแรกต้องไปล้างมือให้สะอาดก่อนด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำฟอกสบู่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นหาสำลีที่สะอาดผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดๆกดลงไปที่แผลอย่าแน่นมากนะคะสักประมาณ15นาทีเวลากดอย่าเปิดแผลดูนะคะเลือดอาจจะออกได้อีกค่ะ
2: แล้วถ้าครบ15นาทีแล้วทำอย่างไรต่อคะ
3: ปกตินะคะถ้าครบ15นาทีแล้วเลือดน่าจะหยุดไหลได้แล้วค่ะถ้าเลือดหยุดไหลนะคะควรล้างมืออีกสักครั้งนึงแล้วเช็ดให้แห้งปิดด้วยพลาสเตอร์หรือพันด้วยผ้าก๊อซแต่ห้ามโดนน้ำนะคะเพราะอาจจะติดเชื้อได้ง่ายค่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีอักเสบควรไปพบแพทย์ค่ะ
4: สรุปง่ายๆเมื่อเลือดออก 1. ล้างแผลด้วยน้ำเปล่า 2. เช็ดแผลและกดแผลประมาณ15นาที 3. ครบ15นาทีถ้าเลือดหยุดให้ล้างแผลอีกครั้งและ 4. ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์หรือผ้าก๊อซค่ะ
3: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

ยองอาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายตาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู่
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณ
0: ะ
1: ที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงวันนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
0: เหมือนปลาท้องโกเนี่ยฮะ
1: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกัน

0: มาเนี่ยคร
1: ับ
0: แล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับออ
1: กมาเรื่อยๆ
0: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งด้านตั้งแนวตั้ง
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ในDNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
0: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่ใช่ไง
0: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรคอ๋อ
1: ครับ
0: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเองแล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช
0: ่ครับ
1: อ๋อ
0: ถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันถูกกัน
1: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: ขออนุญาตนะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคหนึ่งบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
0: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
1: ครับ
0: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
1: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
0: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีน

ซึ่งก่อโรคโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบ

0: พร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
1: ้ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
1: เล
0: ยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะฮะการศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
0: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได
0: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร์นะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจนี้ในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับเหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเราบางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนั้น
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับ ร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียว

เป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อฮังกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อฮังกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะคะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีน หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมความเข้าใจจะเยียวยาทุกสิ่ง
3: เป้ไปไหนเป้ไปไหน
4: นาเป้อยู่จ้ะตาม
5: ีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณป๋อง
3: กลับบ้าน
5: ก็เนี่ยบ้านพ
3: ่อไม่ใช่กลับบ้านคุณแก้วตารออยู
2: ่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมคืออะไรครับหมอ
6: ผมอยากจะเน้นไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าแม้โรคนี้จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ว่าโรคนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้ป่วยอาจจะมีเวลาอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องดูแลกับเขาให้ดีที่สุดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับในการดูแลเขาเนี่ยนะครับต้องใช้เรื่องของความอดทนและความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ป่วยไม่ได้แกล้งครับทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นผลของเซลล์สมองที่เสื่อมและมันมีสาเหตุหมดเลยนะครับถ้าผู้ดูแลนะครับรู้ถึงสาเหตุแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะเข้าใจในสิ่งที่เขาแสดงออกมายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผู้ป่วยบอกว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวทั้งที่เขาเพิ่งกินไปแล้วเคยเจอไหมครับหลายคนเคยเจอนะครับเถียงกับผู้ป่วยอยู่นั่นแหละนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องเอาจานข้าวที่เขากินแล้วเนี่ยมาวางให้ญาติดูนะครับหรือบางคนนะครับถ่ายคลิปวิดีโอตอนป้อนข้าวให้ผู้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนมีกล้องวงจรปิดครับพอผู้ป่วยไม่ได้แกล้งแต่จำไม่ได้จริงๆว่ากินไปแล้วนะแล้วกินอะไรไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับขนาดวันเวลาสถานที่ยังสับสนเลยนะครับอ่ะเรื่องต่อไปอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าอยากกลับบ้านทั้งที่จริงๆนอนป่วยอยู่บนเตียงที่บ้านนั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขานะครับว่าเอ้ยอยู่ที่บ้านแล้วไปเถียงไปเพิ่มความหงุดหงิดไปเพิ่มความก้าวร้าวของผู้ป่วยและทำให้เราก็เครียดด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการคือเขากำลังต้องการความรักนะครับแค่เราเข้าไปกอดเขาเฉยๆเขาจะไม่พูดอีกเลยว่าอยากกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเน้นเลยนะครับว่าดูแลคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือกันเป็นทีมนะครับร่วมมือกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแม้กระทั่งตัวของผู้ดูแลเองก็ต้องมีการสลับเวรกันเพราะผู้ป่วยจะหลับและตื่นไม่เป็นเวลานะครับญาติและครอบครัวต้องเข้าใจต้องใช้ความอดทนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำที่ดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำไว้นะครับถึงแม้โรคสมองเสื่อมจะรักษาไม่หายแต่เราก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้ครับ
7: พ่อนี่ปันปันตัวจิ๋วของพ่อไงจำได้ไหม
8: ปันปันที่ชอบนอนตรงกลางระหว่างพ่อกับคุณแก้วตาไงจำได้ไหม
4: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
9: ปันปันปันปันหลานตาขอตาก่อนหน่อยนะ
4: ปันปันรักตาป๋องที่สุดนะคะ
9: ตาก็รักปันปันที่สุด
7: พอจำหลานได้ใช่ไหมแม้ว่าพ่อของเราจะเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ครอบครัวของเราก็ยังช่วยเหลือดูแลกัน พื่อให้คุณภาพชีวิตของพ่อดีขึ้นและพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้

0: คำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: เสียแล้วเสียเลย
1: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้า
0: เจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของต้อหินครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราได้ยินคำว่าต้อเนี่ยเยอะมากหลายชื่อมากๆต้อหินเนี่ยคืออะไร
1: ชื่อนี้มาจากการที่ความดันลูกตาสูงมากๆนะคะจนทำให้รู้สึกเหมือนลูกตาเราแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินประสาทตานะคะมันมีความเสื่
0: อม
1: แล้วทำให้เซลล์ของเนื้อประสาทตานะคะมันน้อยลงทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดอาจจะมองไม่เห็นเลยได้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความดันลูกตาที่สูงขึ้นบางชนิดความดันลูกตาไม่สูงซึ่งจริงๆต้อหินอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบต้อหินแบบมุมเปิดกับต้อหินแบบมุมปิด
0: โอเคเป็นยังไง
1: ค่ะซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมีสาเหตุได้แบ่งเป็น2ประเภทคือไม่ทราบสาเหตุเป็นตามวัยนะคะการที่2มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในทำให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบตามวัยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ค่อยได้คือจริงๆเป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแต่กลุ่มที่มีสาเหตุเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยบางสาเหตุสามารถป้องกันได
0: ้มีคนบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นต้อที่น่ากลัวที่สุด
1: เนื่องจากว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องของอาการอาการเขาไม่ค่อยชัดเจนคือส่วนใหญ่ถ้าระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการการที่ความดันลูกตาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าขึ้นน้อยๆไม่ฉับพลันเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเริ่มมีอาการแปลว่าการมองเห็นเนี่ยลดลงละตาจะมัวโดยที่มัวจากรอบๆก่อน
0: อ๋ออย่างสมมติตัวนี้ผมเห็นถ้าต้อหินคือมันจะยังไงฮะค่อยๆ
1: ก็จะค่อยๆเห็นแคบลง
0: แบบนี้จะรักษาได้ยังไง
1: ก็เราจะให้ยาลดความดันลูกตานะคะก็มีการให้ยาหยอดหรือการเลเซอร์นะคะถ้ายังไม่ได้ผลเราถึงจะข้ามไปถึงการผ่าตัด
0: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: เสียแล้วเสียเลย
1: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้านะคะคือเพื่อไม่ให้มันเป็นมาถึงตรงกลางจนรบกวนการมองเห็น
0: แล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันยังไงบ้างผมได้ยินคำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะลดความดันลูกตายังไง
1: อันดับแรกคืออายุ40ปีขึ้นไปควรจะเช็คความดันลูกตาเหมือนไปตรวจสุขภาพตานะคะซึ่งคุณหมอก็จะเช็คความดันลูกตาให้ถ้าความดันลูกตาสูงคุณหมอก็จะมีการแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือถ้าเราจะป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการไปซื้อยาหยอดตาเองที่เป็นยากลุ่มสเตียรอย
0: ครับ
1: เพราะยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยมีผลข้างเคียงทำให้ความดันตาขึ้น
0: ได้
1: โดยที่เราก็จะไม่ทราบ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือรามาแชร์ริ่งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถูกใจแล้วนะครับฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: ท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้ค่ะเข้าตูอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตูอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกคณะเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยอ่านอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีนออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44
0: ปี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ถ้าเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษเป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเลยผมชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
0: ่
1: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่หมายไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
0: เรียนแบบฝนขึ้นมา
1: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้เนี่ยไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะบอกสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดละไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำแล้วผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำ
0: ทำ
1: สลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
0: 600กรัม
1: ครับก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนรุ่นหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
0: เรา
1: คิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
1: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
0: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
1: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องท่าที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
0: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
1: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
0: ต่อ
1: กิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
0: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
1: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
0: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
0: เป็นอาชีพ
1: ของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที
0: ่เห็ดโคนขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยไม่จะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
0: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
0: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้เรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะพอเห็นยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
2: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีหนึ่งเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
1: เองเหรอ
2: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าท่านอาจารย์ถวันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อ

0: เชื้อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
1: นี่2เดือน
0: ใช่
1: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
0: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
1: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคน
0: เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
1: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
0: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
0: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
2: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ
1: ์
2: เกือบจะสำเร็จนะ
1: เกือบจะสำเร็จ
2: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เนี้ยแยกสปอร
1: ์
2: เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
1: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับ
1: อันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลยครับ
2: ในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่
1: อ
2: ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาล
1: อ
2: นุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที
1: ่
2: แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
1: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์เหรอคะอาจารย
2: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
1: ์สปอร์พรินต
2: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาแล้วไปวางบนน้ำเป็นโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
1: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
2: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ย
1: อ
2: ันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
1: ควีน
2: ก็คือปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลบวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็เอาอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
1: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
2: ครับคุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
1: วันนี้ตูจะได้เข้าป่าไปดูด้วย
2: ครับครับรอบๆวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
1: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็
2: เดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน
0: ้
2: อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยว
1: ถึงเดี๋ยว
2: พี่จะบอกให้ครับครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยอาจจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับแต่สมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: ตอนนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคร
2: ับ อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเด
3: ินไหนยังครับ
1: ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวจะให้เจองูนะ
1: ครับใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหารอ
1: ันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้ถ้าจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย์อ
1: ันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับทางนี้ครับ
1: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
1: อ๋อ
0: โอ้โหนี่เราโชคดีมากนะครับ
2: นี่ดินกำลังแตก
1: นี่หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตูครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตกๆ
1: หน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ้มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆคร
1: ับ
2: อ
1: ันอย่างนี้คือเก็บได้เลยปะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้เก็บกำลังสวยเลยกำลังเป็นเง
2: ิน
0: น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนน
2: ี้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วเท่าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนห้าเลยครับอาจารย์อ๋อเ
1: ดี๋ยวนี้
2: คือคนซื้อก็เดินตามคนห้า
1: อ๋อแล้วนี่คือเราเก็บยังไงคะ
2: ต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแค่ดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี
2: ่อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้ๆโคนครับถ้าเกิดเราไปกินเดินตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
0: เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
2: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
1: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3 ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า

0: ายปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
1: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจับถ้าจับผมจับหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนนึงของชีวิตผมเพราะว่าอย่างเราดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนจะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมมุติบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมมุติบันทึกนี้มันใช้มาได้หลาย10ปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมมุติบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยครั้งแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวันสองวันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้รักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
2: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
3: แล้วน้องข้าวตูสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
2: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
3: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
2: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
3: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่สองนี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
2: ต้มยำเห็ดโคน
3: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
4: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้โห
4: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
5: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
4: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
5: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดเลยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: ังจากที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับแล้วยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ็มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ใน1จานนี้โอเคถ้างั้นก็ตัวว่าเราหิวแล้วค่ะจอมชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับเราเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: แล้วลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพลิกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: อร่อยมากคือเนื้อมันกรอบข้างในมากค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบๆอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเผ็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าเหยียงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยค่ะเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งว่าทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์ค่ะนอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อเห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนเนี่ยยังมีสารพวกโพลีแซคคาไรด์สารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนเนี่ยไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างดีสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องข้าวตูว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกิดอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมเพาะเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมเพาะเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
1: ์เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะงั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค
0: ์เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจบ้างเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ยังสอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถัง

0: เช่า
1: อ๋อให้ทางเช่าก็มี
0: แล้วก็สอนด้วย
1: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเข้าตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
0: ครับเป็นลาบ
1: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวเองใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
0: ได้ครับ
2: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
0: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห็นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหาร ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนข้าวต้มทำคะ
0: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับ
2: อัน
0: นั้นเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดเนี่ยเราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
0: การทำลาบเห็ด

0: อาจารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดๆหน่อยๆครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้ง3นิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเค
1: อันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วๆผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บักช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานจีนนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็เอาไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะจาน
1: มีกลิ่นหอม
0: แล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่

0: ไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มี

0: สองช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
1: โอ้โหก็กะกะเอา
0: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
1: น้ำตาล
0: ทรายครับผม
1: น้ำตาลทราย
0: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
1: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
0: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับทอดเผ็ดในใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมายคนให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
1: อ
0: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
1: ้
0: การใส่นี่พอประมาณนะครับสองช้อนชาเนี่ยถือโอเคแล้วครับ
1: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
0: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญครับ
1: น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
0: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
1: จัดจัดนิดนึง
0: อันนี้จริงถ้าสักสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ค
0: ราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
1: ต้องชิม
0: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
1: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
0: เป็นไงครับ
1: พูดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าต้องเผ็ดอีกนิดน
0: ึ
1: ง
0: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับวันนี้เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับ กับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
1: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
0: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้วโอเค
0: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
1: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณ
1: นี่ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ผักชี
0: ตามด้วยต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้นครับคนได้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเขาตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นครับขาดไหมขาดเปรี้ยวไหมครับ
1: อาจต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ขึ้นความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้วอ
0: ันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าถ้า60บาทเขาบอกว่าขายได้ถ้าขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วย ใบสะระแหน่คร
1: ับใบสะระแหน่

0: สะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหย
0: ครับ
1: ช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาต้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย
0: ์โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบคร
1: ับ
0: จะม
1: ี
0: วันละ7ใบเนี่ยท่านจะทานสดนี่นะครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่คร
1: ับ โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Happy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
1: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
0: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
2: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะจากนี้ค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
0: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาทิ้งก่อน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเออเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครั้งก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
4: ครับ
1: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่ากว่านั้น
4: ใช่ครับ
1: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
4: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโต มันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมเฉย
1: คราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลย
4: ครับ
1: แล้วมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะครับ
4: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นครับ
1: ลูกอกน้อย
4: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดชัดละว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
4: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววัน2วันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
1: ้
4: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
1: โอเคแล้วท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
4: 50ปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณจันเบิร์ดครับขอบคุณมากครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ความยาวขึ้นหลักที่ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเกิดการกลายแล้วก็เปลี่ยนกลายไปเป็นเซลล์ไม่ดีได้เนี่ยก็คือเป็น UVB เราสามารถทราบว่าค่ากันแดดเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะกัน UVB ได้โดยการที่เราดูตรงบริเวณหลอดกันแดดนะคะจะมีเขียนค่าที่เรียกว่า SPF ปกติทางการแพทย์เนี่ยค่ะเขาได้ทำการทดสอบมาแล้วว่า SPF 15เนี่ยป้องกันค่าแสงแดดได้ประมาณ 93% SPF 30ได้ประมาณ 97% ส่วน SPF 50เนี่ยได้ประมาณ 98% และ SPF ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วในการป้องกันแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำว่าถ้าเกิดต้องการทาค่า SPF ที่ป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังได้คุณหมอแนะนำเป็นช่วง 30-50 ค่ะจะดีที่สุด UVA เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าก็มีการวิจัยแล้วว่าเขาก็เป็นตัวเสริมเหมือนตัวผลักดันนะคะที่อาจจะมีผลต่อมะเร็งได้แต่ที่สำคัญคือตัว UVA เนี่ยเป็นตัวหลักที่ทำให้เราแก่ค่ากันแดดของ UVA เขาจะเขียนที่ตัวหลอดนะคะว่าเป็นค่า PA

นะคะถ้า PA เท่าไหนถึงจะเหมาะสมคุณหมอก็แนะนำเป็น PA 3ขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็น PA บวกบวกบวกหรือ PA บวกบวกบวกบวกนะคะโดยสรุปก็คือว่าอยากจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยได้ใช้กันแดดที่สามารถกันได้ทั้ง UVB แล้วก็ UVA คือสามารถป้องกันมะเร็งผิวหนังได้แล้วก็ป้องกันการแก่ชราได้นะคะ

0: ับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: เห็นไหมล่ะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้ววันนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณมาครับตอนนี้จริงแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะเกิน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีexhibition เกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่แต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่า

0: จริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
1: เจอทั้งวัน
0: เยอะแน่นอนเป็นหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
1: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันความพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแล้วครับหลายคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
0: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหมายว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
1: ้ถูก
0: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่าคือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
1: ครับผม
0: มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
1: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัย
0: ใช
1: ่แต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
0: ถูกครับ
1: เป็นต้น
0: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
1: ครับผม
0: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
1: ่
0: ยังบางทีสื่อสารกันแบบง่ายๆแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
1: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
0: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสเครียดคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
1: ถ้าไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
1: ี่
0: ก็คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจความเครียด
1: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจ
0: ร
1: จริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
0: ถูกคร
1: ับไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
0: เครียดครับ
1: เราก็อยากให้มันไปเร็วๆถูกไหมฮะ
2: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
1: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
3: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยนึง
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
1: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
0: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในละแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร็ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
1: ครับผม
0: บางทีมันตัดเขาเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถ อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
0: ประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมม
1: ี
0: การสื่อสารทางวอร์มีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาพก็อาจจะไม่เข้าใจ
1: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
0: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
1: สมมติสอนอนี้จะคุยกับสอนอนู้นพ
0: ื้
1: นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
0: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
1: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งท
0: ั้
1: งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
0: ถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
1: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
0: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
1: ก็ต้องเป็นการรายงานปฏิบัติตามหน้าที่กันด้วย
0: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยก็จะต้องมีรายงาน
1: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะอันนี
0: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต้แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
1: ้
0: ม
1: ี
0: แค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
1: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
0: ้ครับ
1: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
0: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
1: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
0: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต
1: ้
0: องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
1: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
0: แจ้งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
1: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
0: อันนี้ปกติครับ
1: ปกติเหรอ
0: คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเร
1: ื่อง
0: จราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
1: ครับ
0: อยู่กับเค้าเรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
1: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่มั้ยฮะ
0: ไม่ได้เลย
1: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
1: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
0: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
1: ่
0: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
1: ครับ
0: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
1: ช่วยจัดการ
0: แบตเตอรี่ยางแตก
1: ช่วยหมด
0: ยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจร
1: ดู
0: แล
1: หมดเลย
0: ทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
1: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจนปัญหาใหญ่โตต
0: ้
1: องเข้าไปเคลียร์
0: หมด
1: เห
0: ็
1: นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณ
1: อันนี้มีผลไหม
0: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าจุด ตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
1: เล็กๆน้อยๆ
0: รู้สึกดีใจดีใจ
1: แค่นั้นพอแล้ว
0: ดีใจครับ
1: บางคนมองว่าพี่ตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย

0: บางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
0: ค
1: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าเอ๊ะตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
0: ่
1: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย
0: ม
1: ันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
0: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้องเช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
1: ถูกครับ
0: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลออาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
1: ถูกครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับโอ้อะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนวัยรุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
3: เราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรว่าท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้าง
4: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
3: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
4: ใช่
3: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
4: ใช
3: ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
4: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน้ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
3: ้
4: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
3: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินเขามีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
4: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
3: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
4: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
3: ้
4: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
3: ้
4: ส่วนตัวเบนซินก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
3: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากากป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
4: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เป็นผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองก คือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้ช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
3: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
4: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆอยู่นี่นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
4: ็
3: คือจะไม่ได้หายใจอวกาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
4: ใช
3: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ค่ะ
3: ในเรื่องของท่าทางนะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้ามาในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
4: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได้
3: ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
4: อาจจะมีลีลา
3: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
4: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
3: า
4: ะ
3: จะดีกว่า
4: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
3: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วๆเร็วๆ
1: แบบนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทางเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: นั่นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแหละครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
1: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มาก
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: ความสุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With A Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามชมการเรียน

0: การสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200 186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับหมอเก่งครับวันนี้ผมจะนำปลาทะเลชนิดนึงนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือปลาโดเรมอนครับปลาโปเกมอนครับปลาแซลมอนครับถูกแล้วนะครับโอ้ปวดหัวเลยนะฮะปลาแซลมอนนะครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปรับชมครับ

เซ็ตกันไปแล้วนะครับกับเมนูบาร์บีคิวแซลมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบินะครับปลาแซลมอนนะครับก็เป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งของโอเมก้า3อีกด้วยแต่ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์กันมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับโทษของปลาแซลมอนว่ามีพิษจากโลหะหนักนั้นจริงหรือมั่วครับจากการศึกษานะครับพบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาแซลมอนที่ขายอยู่ในตลาดมากพอสมควรทีเดียวนะครับสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อปลาแซลมอนนะครับที่พบก็ได้แก่ตะกั่วแคดเมียมปลอดนะครับโลหะหนักที่มีความสำคัญที่วันนี้จะพูดถึงนะครับก็คือตะกั่วนะครับสารโลหะหนักชนิดนี้นะครับจะไปจับกับหมู่ฮีมนะครับในเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างตัวฮีมนี้ด้วยนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงนั้นอ่อนแอนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับไปต่อตับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเองครับเหตุใดปลาแซลมอนถึงมีสารโลหะหนักปนเปื้อนหรือว่าสะสมอยู่นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในทะเลเนี่ยเกิดมลภาวะปลาแซลมอนเนี่ยก็เป็นปลาที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารชั้นบนจะเป็นปลาที่กินปลาตัวอื่นๆนะครับก็จะเกิดการสะสมสารพิษจากปลาตัวอื่นเข้ามาอยู่ในตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ในช่วงต้นของห่วงโซ่อาหารเนี่ยก็จะมีการสะสมของโลหะหนักเนี่ยค่อนข้างน้อยหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะเกิดความกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราจะกินปลาแซลมอนได้หรือเปล่านะครับก็ยังกินได้นะครับไม่ต้องวิตกกังวลขนาดนั้นนะครับรวมถึงอาหารทะเลชนิดอื่นๆด้วยเพราะว่าตามคำแนะนำนะครับเราก็แนะนำให้ท่านเนี่ยรับประทานอาหารทะเลนะครับไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอะไรก็ตามนะครับที่กินมากไปก็ไม่ดีนะครับกินน้อยไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในทางสายกลางนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กด Subscribe Mahidol Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม่
1: ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมาเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ๆค่ะ
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอ่ะหมอมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอะไรเป็นกลุ่
0: ม
1: โรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆแต่ก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น อีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเดีย
0: วเดียว
1: ฮะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มหนึ่งเกินมาเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
0: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
0: เคยได้ยินกางเกง
1: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัสคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไออันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
0: ครับ
1: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับหมอเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
1: ถูก
0: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
0: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
1: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
0: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
1: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นดาวน์ซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวน์ซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่11เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
1: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะ
0: ค
1: ะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
0: ครับ
1: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
0: ่
1: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
0: ั
1: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่า DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
1: ่อ่ะค่ะเพราะว่าเวลา
0: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่อ๋อโอเค
1: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรก
0: ครับ
1: และเด็กในท้องที่หลุดแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
0: ้
1: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกิน
0: ครับ
1: จริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
0: อ๋อมันมีหลากหลาย
1: ใช่โอเ
0: คโคร
1: โมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
0: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน่
1: จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
0: ้
1: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่าไงล่ะครับแบบร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด
0: ์
1: พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่ามา

0: ทิ้งได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป
1: ค
0: ืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มากๆ
1: ค่
0: ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก

0: ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
1: ่
0: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
1: ซึ่งเนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่ายNIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการณ์ว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
0: ใช
1: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
0: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
0: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
0: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
1: ็ตรวจได้เลย
0: ตรวจกัน
1: นั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
0: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากคันครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
1: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะ
0: แต่ไม่หมดแต่ราคา
1: ไหน
0: แต่ใน38 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด38 21
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
1: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวนี้ที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
0: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
1: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็ประมาณ 5,000 นะเท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้กับสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่า

0: ความแม่นยำมันไม่ได้สูง
1: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่าเออมันน่าทำ
1: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
0: ค
1: ราวนี้ต้องทำยังไงต่อครับ
0: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
1: คืออะไร
0: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำนะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
1: แต่มันก็มีความเสี่ยง
0: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: ก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะป้องกันกันไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38-40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะคะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: แผ่นปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: ครับเกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดียวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวซินโดรมได
0: ้ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่า คืออันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดไปเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผล

0: จริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่ อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะเพราะทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: ค่ะฉะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวเนี่ยสำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมว่าไม่ให้เป็นปัจจุบันทำได้ยังไง
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล
1: ์อ๋อเกินในทุกๆเซลล
0: ์ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมแล้วก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดอันท้องธรรมชาติคำไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่งค่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนถัดไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวน์ซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคร์เหมือนกันว่าตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์

0: ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
1: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกแล้วค่ะว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
0: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใช
1: ่
0: ไหมสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
1: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
0: อุดไปเลยอย่าง
1: น
0: ี้หรออ
1: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
0: ันแคบตรงนี้
1: ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี้แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
0: 33แล้วอ่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วๆไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหายก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆในบ้านกลัวติดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
0: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
1: เพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
0: การท้องผูกจนเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
0: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
1: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ70 80เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
0: ที่บ้านพักผู้พิการสักอย่าง
1: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้ค่ะ
0: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือ

0: ทุ้มๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราถูกเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปได้
0: เป็นไปได้
1: ไปได้หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอายุเยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
0: คอยดูแลอยู่
1: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังแล้วกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
0: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
1: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอ่ะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอันนี้ค่ะประมาณนั้น
0: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละและความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูปรินท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูปรินท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมา
0: ครับ
1: มันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกัน
0: ครับ
1: โปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพรินท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขา

0: เตี้ยขนาดไหน
1: อันเนี้ยน่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสองอย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูปรินท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติเรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษาอันนี้เขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรค ก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรค ก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคระเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด 50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50% คือไม่เป็น
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ7สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1%
1: คือ
0: 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: เพราะ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะ
1: อันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอาความผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอ้าแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามอง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เราร
1: ู้
0: อันเนี้ย
1: โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆสองอย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว

0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดียว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมาอันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี้ยตึ๊บฮะ G6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นน่ะสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD นี่มันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเนี่ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้นจริงๆพอดีคือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะอย่างนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นเนปทาลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: แบบใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยมาตันอย่างเง
0: ี้ยคิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทรีมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันสายตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไอ้อนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะG6PD เป็นโรคพังพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
1: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
1: เอ้าทำไมเยอะผู้ชายเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
1: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
1: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุยกับอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะจ๊ะ
0: 23คู่เขาจริงๆบอกว่า22คู่และ X กับ Y
1: 23ก็เลย X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
1: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
1: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจาก พ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
1: ครับ
0: อืมค่ะ
1: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
0: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
1: ร้อย 7% เลยครับ
0: ผู้ชาย100คนจะเกิด
1: เยอะนะ
0: เยอะมั้ยคะเยอะใช่มั้ย
1: โอเคก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
0: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศไทยเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายหายเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
1: ่
0: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจากเลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
1: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
1: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราควรคลอดช้าแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไป ออกมาก็เลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
1: ไม่จำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
0: ่
1: แล้วอันนั้นน่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นGCPDต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
1: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกไงค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
1: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมฮะ
0: ถ้า request หมอเจมคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ GCPD enzyme เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเม็ดเลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน GCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้มั้ยฮะ
0: ค่ะก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าก็มันบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบ ตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดง

0: สีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตับแบบสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าตาถวัดสีแบบอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเ
0: คค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2 ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
1: แบ
0: บยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นวันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
1: ้เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนเลยใช
1: ่
0: ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือว่า
1: ใช่โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้ยน้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะเอามีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้วผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วถ้ากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:05 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
6: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนอยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
7: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดี คือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
2: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรง
1: อ
2: ย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
2: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนเหมือนว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
2: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ย
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
2: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพ้ได
2: ้มีสิทธิ์แพ้ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับนี่ง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
0: ครับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีก แล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออก

0: ออากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
2: หรอ
3: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
1: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
3: อ๋อปัสสาวะเป็นฟอง
1: เป็นฟองค่ะ
3: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
1: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
3: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ไตวายค่ะต้องล้างไต
3: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
1: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
3: ครับ
1: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
3: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
1: ก็มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
3: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบ
1: คุณครับ
3: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีค่ะ
4: น้องชื่ออะไรคะ
5: น้องชื่อลินสุขใจค่ะ
4: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: อายุ2เดือนค่ะ
4: ทราบไหมคะวันนี้น้องได้รับวัคซีนอะไรบ้าง
5: ทราบค่ะวัคซีนรวม1เข็มค่ะและวัคซีนกิน2ตัวค่ะ
4: ถูกต้องค่ะวัคซีนรวมที่น้องได้นะคะจะมี5โรคโรคคอตีบไอกรนบัดทะยัก

0: เสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดฮิปส่วนวัคซีนกิน2ตัวน้องจะได้ป้องกันโปลิโอแล้วก็ป้องกันท้องร่วงนะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวจัดท่าน้องก่อนฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่อุ้มน้องศีรษะสูงเหมือนท่ากินนมแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้มือข้างนี้นะคะกอดแขนน้องไว้เดี๋ยวเวลาลูกฉีดยาลูกจะดิ้นนะคุณแม่ส่วนมืออีกข้างนึงคุณแม่จับขาข้างที่ไม่ได้ฉีดนะคะส่วนขาข้างที่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวพยาบาลจะช่วยจับค่ะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: รีแอลกอฮอล์ตรงตำแหน่งที่ฉีดนะคะจากข้างในออกข้างนอกกว้างประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ทิ้งสำลีแอลกอฮอล์ค่ะขณะรอสำลีแอลกอฮอล์แห้งนะคะเราก็จะหยิบหลอดฉีดยามาตรวจสอบว่าเข็มฟิกแน่นดีหรือไม่ค่ะต่อไปนะคะหยิบสำลีแห้งเตรียมไว้ในมือข้างที่จะฉีดยาค่ะปลดออกเข็มนะคะเพื่อเตรียมที่จะฉีดยาสำหรับการวัดตำแหน่งการฉีดยาตรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาเด็กนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยวัดจากบริเวณ Gator Toe Chanter of Femur มาจนถึงบริเวณ Lateral Femoral Conduit นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันตำแหน่งที่เราจะฉีดยานะคะเรียกว่า Anterolateral Type ค่ะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ยึดตรึงตรงกล้ามเนื้อขาของเด็กนะคะให้ตึงโดยไม่สัมผัสบริเวณที่จะฉีดยาปักเข็ม90องศาแล้วก็ฟิกหัวเข็มให้แน่นประเมินดูว่ามีเลือดย้อนมาในเข็มหรือไม่นะคะถ้าไม่มีก็ค่อยๆดันยาจนหมดค่ะเมื่อดันยาจนหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้สำลีแห้งวางเพื่อสต็อปบีดนะคะแล้วก็ค่อยๆถอนเข็มออกอย่างระมัดระวังค่ะปิดพลาสเตอร์นะคะให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวรบกวนคุณแม่พาน้องนั่งสังเกตอาการด้านหน้าก่อนนะคะประมาณ30นาทีถ้าน้องมีไข้มีผื่นหรือหายใจไม่สะดวกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าน้องปกติดีคุณแม่ก็พาน้องกลับบ้านได้เลยค่ะอีกครั้งหนึ่งน้องต้องมารับวัคซีนตอนอายุ4เดือนนะคะอันนี้พยาบาลคืนสมุดให้คุณแม่ค่ะ
1: ค่ะคุณพยาบาล

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเนคกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมี2ด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่า Cyberbullying หรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่าแล้วจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP

ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อนะครับผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำนาจมันไม่เท่ากันอำนาจหรือพลังที่มันไม่สมดุลหรือว่า imbalance ในภาษาอังกฤษนะครับมันคือ power imbalance ถ้าเราลองนึกย้อนหลายๆท่านสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการบูลลี่ทั่วไปก็อย่างเช่นอาจจะเดินมาเรามาพูดว่าขออนุญาตนะไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างนะสมมุตินะครับโอ้โหอันนี้คือบูลลี่ทางวาจาใช่ไหมหรือถ้าบูลลี่ทางร่างกายมีอะไรเดินเข้ามาแล้วก็มาเตะเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาสกัดขาให้ล้มเลยหรือว่านั่งอยู่ก็แบบแอบหยิกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการบูลลี่ทางร่างกายหรือว่าบูลลี่อื่นๆอีกก็อย่างเช่นการกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเช่นเหมือนเด็กๆเราอะนะครับบางคนเช่นแบบมักจะเป็นเศษเวลาที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำงานกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่คือการกีดกันไม่ให้เข้าสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกว่าบูลลี่โดยทั่วไปแต่ทีนี้ครับบูลลี่เหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายบูลลี่เหล่านี้แปลสภาพมาเป็นไซเบอร์บูลลี่อิงหมายความว่าจากโลกทั่วไปที่เราได้พบเจอกลับกลายร่างมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับชวนคิดต่อครับโลกออนไลน์มีคุณลักษณะเด่นอะไรถ้าเราคิดตามเราจะพบว่าโลกออนไลน์เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้และอยู่ยั้งยืนยงเลยนะครับเขาใช้คำว่า 24/7 หรือว่า anywhere anytime ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์เนี่ยมันได้หมดเลยแหละเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับมีการไปแคปรูปบางรูปมาจาก Facebook หรือว่าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพื่อนแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขำๆกันซึ่งจริงๆตั้งใจให้ตลกแต่คนโดนทำไม่ตลกด้วยเช่นน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปนะสมมุตินะครับเป็นคำพูดที่เชิงเสียดสีเชิงดูถูกหรือเชิงตำหนิก็ตามไอ้นั่นน่ะถ้ามันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันอยู่ยาวเลยนะมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เจอนะคนจากทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครอยู่อิตาลีก็เปิดได้อยู่อเมริกาก็เปิดได้อยู่หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนก็เปิดได้แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเวลาไหนก็ได้ไทม์โซนต่างกันก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ารูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกที่เพียงแค่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามแบบนี้ไงครับทำให้ไซเบอร์บูลลี่ถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่ารูปแบบของการบูลลี่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้าเรามาดูว่าอะไรมันเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนเราเกิดการไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นถ้าแยกแยะนะครับว่าเป็นคนทั่วไปที่รู้จักกันเนี่ยหมอก็มีกรณีเหมือนกันที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเขาเองเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์ไม่มีเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือบางกรณีนะก็เคยมีเหมือนกันนะครับที่เป็นถึงขั้นว่าเอารูปเขาไปโพสต์แล้วก็ไปสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็ไปพูดทำนองว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีเรื่องของการขายบริการทางเพศเขาเนี่ยไปทำในเรื่องของความไม่เหมาะสมอื่นซึ่งคนที่โดนอ่ะไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็พอมีคนมาบอกก็รู้สึกโอ้โหทำไมเขาถึงโดนขนาดนั้นทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาเกิดขึ้นอันนี้คือคนที่รู้จักกันแล้วก็เกิดการกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ทีนี้จะมีคนบางจำพวกเหมือนกันครับที่ไม่รู้จักกันแต่ก็บูลลี่กันได้เพราะอย่างที่บอกไงครับนิยามมันคือการใช้อำนาจที่แตกต่างกันหลายๆทีมักจะเกิดเหตุเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอยู่ในยุคของความคิดและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเช่นเรื่องการเมืองบางทีเนี่ยเราก็ไปโพสต์ถึงคนที่เห็นต่างไปตำหนิไปพูดถึงคำที่ไม่เหมาะสมไปให้บอกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราการเริ่มต้นสาเหตุมาจากความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกเกิดการผลักไสคนอื่นให้กลายไปเป็นคนละพวกกับเราความเกลียดชังจะเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเกิดขึ้นและมันจะเกิดการไซเบอร์บูลลี่ได้หรืออย่างที่เราใช้คำว่ามันมีเกรียนคีย์บอร์ดเกิดขึ้นอะพิมพ์ด่าพิมพ์นู้นพิมพ์นี่

ถึงเวลาบางทีก็จะมีกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเกิดคดีความทางกฎหมายซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นแต่ดังนั้นเวลาที่คนเราไม่รู้จักกันมันก็เลยบูลลี่กันได้ไงครับหรือบางทีแค่เนี้ยโพสต์คลิปอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะอย่างเช่นคลิปนี้ออนแอร์อยู่อาจจะมีคนบูลลี่หมอก็ได้นะเช่นพิมพ์อะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นถูกบูลลี่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันดังนั้นจริงมันเป็นเพราะแค่ว่ารูปแบบการออนไลน์ครับรูปแบบการที่เป็นโซเชียลมีเดียอยู่ที่ไหนเนี่ย anywhere anytime เนี่ยมันทำให้พิมพ์อะไรไปก็ได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้นตอสาเหตุจริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับชวนกันคิดแบบนี้ครับว่ามันเป็นเพราะเรามีแนวโน้มที่จะเห็นว่าคนเห็นต่างกับเราควรค่ากับการถูกรังเกียจหรือเปล่าเรามีแนวโน้มที่จะผลักไสคนที่คิดไม่เหมือนเราให้ไปอยู่คนละพวกกับเราหรือเปล่าชวนคิดแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราคิดต่างกับเราอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นหรือสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแค่เพราะเขาคิดแบบนั้นหลายๆที่เราจะผสมมั่วเลยนะจะคิดว่าที่เขาคิดแบบนั้นเป็นเพราะเขาเป็นแล้วเราก็ผลักไสแล้วมันก็เกิดการไซเบอร์บูลลี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับวิธีการกระทำให้เกิดไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งในแง่ของการพิมพ์ตำหนิอย่างที่ยกตัวอย่างไปเช่นคนลงรูปแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆนานาถัดมามันก็จะมีทั้งเรื่องของการถึงขั้นเสียทรัพย์ก็มีนะส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยก็มีนะเด็กๆของเราหลายๆคนเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ถูกวิธีการเนี่ยหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์แล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าไปถึงความรุนแรงทางร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจริงๆแล้วมันจะมีรูปแบบที่จะออกมาทำเนี่ยได้แตกต่างต่างๆนานาบางทีออกมาเป็นรูปบางทีออกมาเป็นคลิปล้อเลียนหรือบางทีเป็นแค่ wording หรือเป็นคำพูดบางอย่างซึ่งพิมพ์ไปก็รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคำพูดหรือสิ่งที่คนชอบใช้มาบูลลี่โดยทำให้คนอื่นรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือบางทีถ้าเราเป็นคนที่ถูกทำแล้วอาจจะไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างมันจะมีคำพูดหรือวิธีการกระทำที่เป็นลักษณะของคุณลักษณะภายนอกของคนคนนั้นน่ะเช่นอะไรบ้างรูปร่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเตี้ยเช่นผอมเช่นอ้วนคำพูดแต่ก่อนเลยกุ้งแห้งเลยนะหมูตอนอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตคำพูดเหล่านี้ก็คือคำพูดที่วิจารณ์ถึงรูปร่างลักษณะภายนอกอันถัดมาที่ชอบมีการใช้ในการบูลลี่กันคือเรื่องของเพศสภาพยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่าตูดคำว่าทอมสายเหลืองขุดทองอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือคำพูดตัวอย่างการที่ใช้บูลลี่ซึ่งคนที่โดนไม่ชอบหรอกถัดมาที่ชอบใช้อีกคือเรื่องของเศรษฐฐานะนะครับเช่นเรื่องของความจนความรวยความไม่มีเงินหรือความเปรียบเทียบต่างๆนานาพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการที่ถูกบูลลี่แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบและทัศนคตินี้ก็เป็นคำพูดที่จะมาใช้บูลลี่ได้มากในยุคปัจจุบันด้วยนะเช่นความชอบทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันหรือบางอันเช่นชอบดาราถูกเรียกว่าสาววายถูกเรียกว่าติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำพูดที่คนพูดอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากชวนทุกคนกลับไปคิดครับว่าถ้าเราโดนเองเราจะรู้สึกอะไรไหมถ้าเราถูกพิมพ์เข้ามาแบบนั้นเองถูกโพสต์แบบนั้นเองเราชอบไหมถามตัวเองนะครับตั้งสติแล้วถามตัวเองดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราควรจะทำแบบนั้นกับใครไหมและถ้าเราเป็นผู้พบเห็นเราคิดว่ามีใครที่สมควรที่จะโดนกระทำแบบนั้นไหมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างมันมีผลกระทบก็คือว่าทั้งทางด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับทางด้านร่างกายมีอะไรเพราะบางทีคนบางคนสัญญาณทางกายมาเร็วเวลาที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ถูกคนไปโพสต์ว่าถูกคนกีดกันถูกคนตำหนิในแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักกันหรือบางทีความคิดความเชื่อการเมืองไม่เหมือนกันแล้วถูกตำหนิบางคนออกมาเป็นลักษณะของอาการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่รู้ตัวปวดข้อบ่าไหล่ปวดหัวหรือว่าเป็นเรื่องของอาการทางเดินอาหารเช่นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียนะครับหรือเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายก็มีเหมือนกันหรือบางคนถึงขั้นผวาเห็นโทรศัพท์มือถือเห็นแค่สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแหละก็รู้สึกผวาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันไม่อยากเข้าไปสนใจมัน
นะครับถัดมาคือผลกระทบที่เกิดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าหวาดกลัวรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้กับฉันผวามากขึ้นอีกเรื่อยๆหรือระแวงคนนั้นคนนี้หรือเป็นความรู้สึกว่าโทษตัวเองว่าฉันควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วฉันเองฉันทำแบบนั้นฉันเลยสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงแล้วมันสมควรไหมก็ต้องชวนคิดต่อหรือบางคนเป็นรู้สึกเศร้าเรื้อรังนะครับหงุดหงิดก็ได้ท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังกับโลกใบนี้มองไม่เห็นหนทางรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตตัวเองบางรายนะครับการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคทางจิตเวชนะครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าเช่นเรื่องของการทำร้ายตัวเองการกรีดข้อมือการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะเหตุการณ์การถูกไซเบอร์บูลลี่ซึ่งมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับในต่างประเทศรายแรกๆที่ถูกรายงานเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับรายนั้นเขาก็จบชีวิตของเขาไปจากการถูกไซเบอร์บูลลี่นะดังนั้นเนี่ยไซเบอร์บูลลี่มันไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งกันหรือเรื่องรังแกกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่พูดไปตรงนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งจิตใจทั้งร่างกายที่เป็นผลกระทบระยะสั้นแต่มันยังมีผลกระทบระยะยาวเมื่อไหร่คนเราถูกทำซ้ำๆการถูกไซเบอร์บูลลี่บางทีมันทำให้ถูกรู้สึกอับอายรู้สึกไปที่ไหนมาไหนคนก็มองฉันไม่ดีบางคนโดนซ้ำๆซ้ำๆแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเก็บกลับมาใส่ตัวเองจนทั้งคิดว่าเขาเองเขา powerless นะเขาเองเขาไม่มีอำนาจจะไปต่อรองกับใครเขารู้สึกว่าเขาสมควรโดนอย่างนั้นแล้วแต่ในบางรายมีเช่นเดียวกันในทางกลับกันเขากลับกลายไปเป็นผู้กระทำจากเหยื่อนะโดนทำซ้ำๆๆๆจนกระทั่งรู้สึกชินกับสิ่งที่ตัวเองโดนทำชินชากับความรุนแรงที่ตัวเองถูกกระทำเขา reverse role เขากลับบทบาทตัวเองจากผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นกระทำคนอื่นจาก victim กลายไปเป็นผู้กระทำจนกระทั่งไปกระทบกับคนอื่นซ้ำๆๆๆเกิดวงจรบูลลี่วงจรใหม่หมอพูดถึงวงจรดังนั้นอยากชวนมาเจอว่าไอ้คนในวงจรบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีทั้งผู้กระทำใช่ไหมและผู้ถูกกระทำซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วแต่มันจะมีอีกสัก2คนที่อยากให้รู้จักคนหนึ่งคือเราเรียกว่าผู้เฝ้าดูหรือว่าไบสแตนเดอร์ไบสแตนเดอร์คือคนที่เฝ้าดูวงจรการกระทำเนี่ยโดยที่อาจจะเห็นด้วยก็ได้นะหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่า ignorance หรือว่าแบบพวกเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางทีก็จะมีการพูดในมุมมองที่ว่าไอ้พวกที่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้ bystander เนี่ยการไม่ทำคือการทำการที่คุณไม่ยอมทำอะไรกับการบูลลี่นั่นแหละแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นหรือเปล่าก็ชวนไปคิดอยู่เหมือนกันอันถัดมาคือคนที่เป็น followers คือหมายว่าเป็นลูกสมุนของผู้กระทำอันเนี้ยก็จะแบบเหมือนกับว่าสนับสนุนการกระทำนั้นๆหรือว่าเวลามีคนนั้นเกิดไปกระทำเกิดขึ้นก็จะเข้าไปส่งเสริมไปกดไลค์ไปกดแชร์ต่างๆนานาอันนี้คือตัวของ followers แต่มันจะมีบุคคลที่เราชอบมากเลยถ้ามันจะมีคนแบบนี้ได้มากๆคือตัวผู้ปกป้องหรือว่า defenders defender เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นแล้วพยายามจะจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้งวงจรการบูลลี่แต่การจะเป็น defender ได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับต้องใช้ความเข้มแข็งในการที่จะออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นี้ทุกคนหยุดการบูลลี่นี้ได้ไหมหรือวิธีการแสดงออกที่ไม่กระทำให้ตัวเขาเองถูกบูลลี่จากดีเฟนเดอร์จะกลายเป็นวิกทีมได้นะถ้าเกิดว่าแสดงออกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยอยากชวนกันเพื่อให้สร้างดีเฟนเดอร์ได้เยอะขึ้นและสร้างผู้กระทำให้น้อยลงและสร้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงจรน้อยลงได้ไหม EP นี้อาจจะมาชวนกันดูว่าเราจะมาดูแลกันยังไงเวลาที่มีวงจรบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวเลยนะบางทีเราเองเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โดนบูลลี่แต่ว่าเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ผลกระทบต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนี่ยผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างเช่นเขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเขาเริ่มไม่ทำสิ่งที่เขาชอบทำหรือเด็กในนักเรียนบางคนเขาอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงบางคนชอบทำชมรมทำอะไรพวกนี้เริ่มไม่ทำเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจสังเกตว่าลูกตัวเองดูผวาตื่นกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใช้สื่อแต่กลายเป็นว่าใช้สื่อเยอะขึ้นเพราะบางทีกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมติดสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ลงไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนพอโดนบูลลี่นะกลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปเล่นเพื่อจะไปแก้ไขการที่ถูกบูลลี่นั่นนะครับซ้ำเนี่ยคือวิธีการสังเกตเวลาที่คนรอบตัวถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับ
แล้วถ้า

ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเจอลูกที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับหมออยากชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องที่เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันโดนกันเยอะนะครับมีเด็กและวัยรุ่นที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 20-30% เลยแหละครับแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยมักจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันเป็นแค่เรื่องเด็กแย่กันอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะอยากช่วยลูกเราเริ่มด้วยสเต็ปแรกคือการฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบสอบสวนอย่าเพิ่งรีบถามหาว่าความจริงคืออะไรบ้างแต่ฟังความรู้สึกของเขาว่าลูกรู้สึกกลัวลูกรู้สึกตกใจลูกรู้สึกเสียใจหรือลูกรู้สึกอะไรอยู่แล้วในฐานะพ่อแม่พ่อแม่จะช่วยตรงไหนได้บ้างหรือเด็กทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ต้องมีการเข้าไปหลักฐานไหมต้องมีการแจ้งความไหมต้องมีการบอกครูไหมต้องไปช่วยเหลือกันแบบไหนต้องพาไปหาหมอไหมแบบนี้เด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างพ่อแม่คงจะต้องเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือลูกแล้วก็หมั่นสังเกตในขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็คงต้องเป็นคนช่วยติดอาวุธให้ลูกอะครับว่าลูกเองจะทำยังไงที่จะไม่แปรเปลี่ยนจากเหยื่อกลายไปเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเด็กบางคนก็ถูกสอนว่าถ้าโดนบูลลี่ให้ทำคนอื่นกลับเลยทันทีเพื่อไม่ให้ต้องโดนทำกลับแต่หมอเชื่อแบบนี้ครับว่าความรุนแรงไม่สามารถหยุดได้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงหยุดได้ด้วยความเมตตาความรุนแรงหยุดได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราอยากให้คนอื่นทำยังไงกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับเขาแนะนำว่าเวลาพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาโดนรังแกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่ก็ตามหรือว่าบูลลี่ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันควรใช้เทคนิคการสอนเดียวกันและแถมด้วยกันคือพ่อแม่เน้นย้ำกับเขาว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับหนูพ่อแม่เป็นคนที่จะรับฟังและช่วยเหลือหนูอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้เข้ามาพูดคุยและสื่อสารได้นะครับในกรณีที่เราเจอคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สมมติว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเห็นแอคเคาท์ต่างๆมากมายมีการแชร์มีการโพสต์อย่างแรกสุดเลยครับเราไม่กดไลค์เราไม่กดหัวใจเราไม่แชร์ต่อเท่านี้หยุดวงจรการไซเบอร์บูลลี่ได้มากแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นถ้าเราจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักของเราบางทีเราอาจจะเข้าไปเพื่อจะไปซัพพอร์ตเข้าไปเพื่อจะไปไต่ถามสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากให้เราช่วยไหมหรือชวนเขาไปทำงานเด็กอื่นๆหรือฟังคลิปนี้แล้วอาจจะเอาคลิปไปเปิดให้เขาฟังว่าเออมันมีแบบนี้นะที่เธอควรจะทำแบบนี้นะถ้าถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่และวิธีการช่วยเหลือวิธีการพูดคุยกับลูกแล้วถ้าเราล่ะเป็นคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เองเราจะทำไงอย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นไปก่อนแพลตฟอร์มไหนก็ตาม Facebook IG Twitter LINE อะไรก็ตามนะถ้าโดนบูลลี่นะยับยั้งแอคเคาท์นั้นก่อน deactivate มันก่อน leave ออกมาจากสื่อนั้นก่อนหรือถ้าลิฟต์มาไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปฝากคนอื่นเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราโดนไซเบอร์บูลลี่เรามักจะอยากตอบโต้แล้วเวลาเราตอบโต้ตอนโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเราตอบโต้ด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยฉลาดมันมักจะตอบโต้ไปด้วยอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าทำอ่ะเช่นด่ากลับเช่นไปบูลลี่ฝั่งที่เข้ามาบูลลี่เรากลับอ่ะเช่นรู้ตัวว่าคนนั้นเป็นใครหรือบางทีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไปด่าเขากลับด้วยถ้อยคำที่เราก็มีชอบเหมือนกันในเวลาปกติเราคงไม่ทำแต่ถ้าเราออกมาก่อนแล้วเรามีสติกับมันก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนที่สองนะครับเราเองเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเป็นเรารู้ตัวแล้วว่าเราคิดเองเราไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในเวลานั้นนะเราไปหาคนที่เราไว้วางใจได้ถ้าเป็นเด็กๆก็คงเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นโตมาหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่ได้รับฟังแนะนำว่าให้ฟังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งรีบ
ไปบอกเขาว่าเปิดให้ดูหน่อยอะไรยังไงหรือแบบให้เขากลับเข้าไปหรือ

0: ไปส่งเสริมว่ากลับเข้าไปด่ามันซ้ําเลยกลับเข้าไปอย่าไปยอมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็ไม่โอเคนะครับไม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการตั้งสติมันก็ไม่เกิดนะดังนั้นไปเล่าไปพูดคุยไปขอวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะทำยังไงนี่คือขั้นตอนที่2ส่วนในขั้นตอนที่3เนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บหลักฐานมาจากในสิ่งที่เราโดนกระทำยังไงบ้างเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่ออะไรบางทีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการบูลลี่บางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมันมีเรื่องของการเสียทรัพย์มันมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นบางกรณีนะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องมีการฟ้องร้องแจ้งความต่างๆนานาเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บหลักฐานเข้ามาไว้ก่อนแล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่ของทางด้านกฎหมายหรือในบางกรณีนะคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่บางคนได้รับผลกระทบแล้วมีโรคทางจิตใจเกิดขึ้นต้องมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องคดีก็มีบ้างเหมือนกันครับก็อาจจะต้องมีหลักฐานพวกนี้นะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็เชื่อมโยงกับส่วนที่3เช่นเดียวกันคืออาจจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ นะครับว่าช่องเนี้ยเขาทำช่องมาเพื่อบูลลี่ฉัน Facebook อันเนี้ยหรือ account เนี้ย Twitter เนี้ย account เนี้ยทำมาเพื่อเป็น fake account เพื่อมาบูลลี่คนอื่นเราอาจจะต้องไปแจ้งผู้ให้บริการว่าต้องยับยั้ง account นี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่คนที่มีอยู่จริงๆนะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนซ้ำในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนอกเหนือจากเราเนี่ยโดนบูลลี่ซ้ำเช่นเดียวกันเพื่อให้วงจรบูลลี่จบอยู่ที่แค่ที่เดียวเท่านั้นพอนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อถูกบูลลี่นะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรคนรอบตัวยังสำคัญและช่วยเหลือเราได้เห็นไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลั่นแกล้งรังแกกันส่งผลกระทบยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่ทั่วๆไปนะครับการส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวและทำให้สังคมมองเรื่องไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ปกตินะครับอยากชวนทุกคนที่ได้ฟังMahidol Channel Podcastตอนนี้และได้รู้ว่าเราไม่ควรมองเรื่องไม่ปกติให้เป็นเรื่องปกติไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตเราจะไซเบอร์บูลลี่ซ้ำๆจนกระทั่งเป็นการส่งต่อความรุนแรงนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราคุยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามที่เป็นสังคมแห่งความเมตตาสังคมแห่งการให้อภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทย

0: คนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
1: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
2: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
3: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
3: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
4: อ๋อไหลไหล
2: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
3: ว่าอุจมันก็
4: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอะเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
5: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
3: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
5: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
4: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
4: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
2: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไปเร็วขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
3: พี่ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
0: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: นะเดี๋ยวรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับติดนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: เอ้าไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
0: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
0: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบต
0: ื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
0: ครับ
2: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีคร
2: ับ วีมครับคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
2: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยเหรอครับครับเด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
2: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปากนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
2: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
2: ครับ
0: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
2: เอาแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
2: นี่ซูเปอร์สตาร์นี่
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
2: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยสิครับผมไม่ใช่มีเวลามาง่าย
0: มาถึงช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักเก้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คุณมีสวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพพิมพ์ก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
0: เสียงหัวเราะ
1: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
4: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13 14ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮียหมูไปไหนเฮียหมู
1: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
4: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
1: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
4: เครียดตีบางทีบทมันจะยาวมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเดี๋ยวหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3 4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราปุ๊บถึงจะโยนลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราแล้วปุ๊บๆตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
1: ทำให้ทางกอง
4: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต้องได
1: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
4: เขามาต่อใหม่บางรักซอย9ทับ1อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอีนี่เครียดจริงเลยอีนี่เครียด
0: เลิกทำแล้ว
4: เลิกครับ
1: ก็คืองานที่เคยทำมาเราหยุด
4: หยุดเลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
1: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่มั้ยครับ
4: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี้ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
1: ๆไอ้อาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
4: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วยังไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงเนี่ยบางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝงคอไม่
0: ยึดตัวเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
4: คิดแล้วปริญญาตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นหนี
1: ้ใช่
4: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
1: ใช่
4: แล้วเราจะตายทำไมอ่ะ
1: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
4: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาฝ่าจะโตขึ้นมาฝ่าจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดไ
0: งแค่หมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
4: เขาคิดมากๆจะเครียด
0: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
4: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ยังไงครับ
4: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวเอาแล้วเดินรถต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันนี้คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูก
1: อ
4: นาคตครอบครัวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี
1: ่ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่าง
4: น
1: ี้นะ
4: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
1: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
4: ผมรู้ว่าผมเป็นคนเดียวเอ้านี่โลกคิดนี่นะ
1: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คิด
4: ก็เป็นเหรอไม่เอานะ
1: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
4: เหรอ
0: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
4: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วตกมาที่เก่าแล้ว
0: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมากๆ
4: ส่วนมันจะเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่ง
3: ถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่าง
4: อันตรายนะ

0: เนี่ยเฮียหมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอไหมครับ
1: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมเนี่ยจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะคุณจะกินข้าวเรา
0: ไม่ได้ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
1: หรือจะลามมาถึงเราแล้ววะ
2: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
1: จริงป่ะเขาเนี่ย
2: จริงค่ะ
1: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
0: มีครับมีครับ
1: อ้าว
2: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
1: โอ้โ
2: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
5: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทำให้เสียสมดุลไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับนึงมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี้จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
0: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
5: มีความเครียด
0: โรคเครียดได้ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับอย่างเฮียหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
5: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
5: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับผมชอบคิดอย่างนั้น
5: การพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
2: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
5: ค
2: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
5: ถ้าเราวิตกกังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
2: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
5: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
5: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮียหมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
0: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
5: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
1: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวะเนี่ยบ้าแล้วหมอนู่นบ้างอะไรนี
0: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะคร
5: ับ ปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
1: ก็แล้วความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
2: ม
5: ความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆ มีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็จะทำให้ควบคุม

0: ความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
1: หลายโรคมากเลยนะครับ
0: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
2: พวกเครียดทั้งเส้นสมองแตกพอแตกซีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
0: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
1: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยและอย่างเฮียหมูนี่เคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยและเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมครับ
0: ถ้าเป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็น
1: ก็จะเป็นภาระกับหัวใจอ
2: ะไรแบบนี้ไม่ว่าหมอผมอยากถามนะคือเครียดพอเครียดปั๊บกินเพราะมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
0: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
2: ไวเลียมป่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยครับ
3: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงอะคะอาจารย
0: ์ถ้าในถึงจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
0: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี้ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
3: กาแฟ
0: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับ
3: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
0: ครับ
3: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
0: ครับ
3: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี้
0: ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได้ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
2: ไม่คุยใครอยากอยู่คนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
0: ครับใช่ครับ
2: นี่อันตรายนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
3: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอะไรทำนองเนี้ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดองค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับ1
3: จากที่ฟังอาจารย์หมอสำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็แพ้ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักเฮียหมูหมูเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
1: ่
3: ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพแต่พาชมครับ
3: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
4: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
3: จันคะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
0: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยัง

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินพอเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาละอันนี้คือกอไลแอดนะอันนี้ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
0: ครับผม
1: ครับ
0: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoul หรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24 เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24 เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23 และ 24 เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงโซลหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23-24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรค

0: ฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อศอกอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
1: เอ็นข้อศอกอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อศอกอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อศอกมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อศอกแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้อาการเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่ให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบว์ล่ะคะอาจารย์มิว
2: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช
0: ่ข้อศอก
2: ด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
0: ้
2: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตมันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้างค่ะ
2: ใช่ครับ
3: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
2: ได้ครับแล้วบางทีตอบถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
3: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสลับช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับ ตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
2: ใช่ครับ
3: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
2: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยมันแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
3: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะตอนนี
2: ้ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะค่ะอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกเนี้ยครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกร็งเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
0: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกร็งๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
2: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลวพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
0: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
2: ครับ
0: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
2: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายเราก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพิตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
0: ดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึง เราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยื

0: คือจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ1 ถึง 20ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5 ครั้งเย็นสัก5 ครั้งแบบนี้
1: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำซ้ำซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ1 ถึง 20แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5 รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5 นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
0: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะไอ้ตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2 นิ้วมือครับ
1: ค่ะ
0: ใช่พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: ใส่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
0: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
2: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
0: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือสองสาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่สามก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได
1: ้อ๋ออย่างนี้ก็ได้
0: ถ้าเกิดว่าใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2 ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็
1: กดไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็อย่างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5 ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค2 ท่านะง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา2 ถึง 3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวแถวข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67 ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
0: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นนิ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเสียงกรึ๊กๆตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กๆได้พอเสียงกรึ๊กๆบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
1: เลย
0: ชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกร็งกำมือแน่

0: เยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกร็งเยอะมาก
1: อันนี้ก็จะลดนะไม่เกร็งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้สองแล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดๆเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
1: ๆ
0: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
1: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกร็ง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดนวดนวดนวดโอเคค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งพอปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้ว
0: ใช่ไหมตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: แต
1: ่
0: ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับ
1: ยกเว้น
0: แต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ว่าลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาแล้วคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิตคุณประกาศิตนะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
1: LVH
0: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอ

0: ใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ต
1: าอายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
1: ็
0: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าของให้ท่านมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
2: ้
1: ค่ะ
2: ก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
0: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
0: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
0: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่
1: แอ่นตัว
0: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแผลร้าวลงขาเยอะขึ้น

0: เพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
2: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
2: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพลสเมเกอร์อยู่นะคะ
1: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
0: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจละว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหารสองครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลังสองเช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1ถึง2โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
2: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
0: นะครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
1: ์ค่ะยังไงก็ได้บุญเหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่ง

0: พื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
1: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
0: อ๋อเหรอคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
0: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
1: ได้
0: เนาะโอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับของ
0: ผู้ป่วยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
1: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
0: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
1: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญในอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเดือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
1: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
0: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
1: ต้องมารักษาก่อนค่ะ
0: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการยังไงคะยังไงคะป้องกัน
1: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะ
0: คะ
1: ก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ
0: ้
1: ากลั้นไม่นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช่องคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
0: ค่ะใช่ดิฉันเคยกลั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็นชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็
1: ค
0: ือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะคุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะคะเป็นแบบเนี้ยส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง

0: 174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
1: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
0: อ
1: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ตาตอนนี
0: ้
1: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้นะครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสกิดครับพี่ตา
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับเวลาคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือจากวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเกล็ดเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวันสองวันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
0: อ๋อก็คือมีสองศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: คือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
1: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
0: oh.
1: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ตั
0: ๊
1: กแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่ตั๊กเช่นบางคนอะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
0: เพราะฉ
1: ะ
0: นั้นใช่ครับปอดแตก
1: ใช
0: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
1: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้น

0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นขั้วปอดนะคะเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้นี่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: เชี่ยวชาญใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: จริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่
1: ม
2: บิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เราใช้เป็นยารักษากระดูกพุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
0: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือถ้านิ้วติดงอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียบได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสักสองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งนึงค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
0: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองอ่ะก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
1: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
2: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
1: ็
2: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
0: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย
1: oh.
0: แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า
1: oh.
0: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลย oh. น้ำตาลแย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
2: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอม
1: ัน
2: ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: ไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกำลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกำลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกำลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆวียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้แล้วอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนอเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยแต่ละวางแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วทีนี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
2: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
2: คือเงินกู้นี่แหละอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรละธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
2: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
2: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณนะว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
2: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
2: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
2: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
2: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
2: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปีอ่ะ
2: 55
1: ถึง75
2: ปีถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: โอเคทิ้งให้สัก1ล้าน
2: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ10,000 บาทสมมุติ
2: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
2: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
2: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็ 120,000 ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: 2,400,000
2: ใช่2,400,000ครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็2,400,000บวกกับอีก
1: 1 ล้าน
2: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
1: อืม
2: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
2: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหมครับ
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1 ล้านก็เป็น3,400,000
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
2: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
2: ่
1: างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
2: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บ
1: เงินได้เลย
2: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
2: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3,400,000
2: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
2: ถ้าแบบว่า

0: ไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะก าจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสักห้าแสนสมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
0: ใช่ครับ
1: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย์
1: ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่แทนคำตอบเลยเรียกว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันไม่มันต้องบอกก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
1: ความ
0: จริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกแปลงวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: สองล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ คือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมที่เราพาสซีฟอินคัมเนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่าพาสซีฟอินคัมอยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่
1: อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ้งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSF
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือเขาเหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออย่าลืมซื
0: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อครับ
0: เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็ อายุ

0: ขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับ
0: ครับถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวและต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีที่หลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้วก็
0: ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยากขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: เองไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบ new economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่มั้ยฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะท่าน
0: จริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนถ้ากองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียมุดเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: จริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหม
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20นี่คุณแค่แบบประหยัดแค่เนี้ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับบางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โ
0: อ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับดังนั้นซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลประกอบการดีเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได้เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่100อันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่เกิดท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบทหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้การเด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับอาจารย์ครับ
1: ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิซิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อนนี้ค่ะเข้าตัวอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตัวอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกท่านเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีนออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44
0: ปี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: เขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคน
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเนี่ยผมไม่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
0: ่
1: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่ไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
0: เรียนแบบฝนขึ้นมา
1: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้เนี่ยไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะบอกสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่รดละไม่รดน้ำเลยไม่รดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการรดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
0: 600กรัม
1: ครับก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนรุ่นหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
0: ทำได้
1: เราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี้ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
1: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งๆเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะฮะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
0: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
1: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เราเห็ดโคนเขาตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
0: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
1: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
0: ต่อ
1: กิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
0: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
1: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
0: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
0: เป็นอาชีพ
1: ของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที
0: ่เห็ดโคนขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
0: ค่ะโหอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี่น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่เป็นนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็

0: เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
0: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
0: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
2: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพาะเห็ดยังไงได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
0: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค
1: ่
0: ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
1: เองเหรอ
0: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าท่านอาจารย์ของเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่หยุดด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะเพราะฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
1: นี่2เดือน
0: ใช่
1: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมาก
0: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
1: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคนเหมือนก
0: ัน เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
1: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
0: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
0: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
2: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งนะน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ใน

0: ขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งอ่ะเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ
1: ์
0: เกือบจะสำเร็จนะ
1: เกือบจะสำเร็จ
0: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร
1: ์
0: เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
1: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
1: ันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลย
0: ครับในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่
1: อ
0: ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที
1: ่
0: แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
1: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
1: ์สปอร์พรินต
0: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำไปโคเวอร์สลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
1: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ย อันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
1: ควีน
0: ก็คือปลวกที่มีหน้าที
1: ่
0: สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลพวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวอาหารเนี่ยก็มาสู่รัง
1: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
0: ครับคุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
1: วันนี้ตูจะได้เข้าป่าไปดูด้วย
0: ครับครับรอบวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
1: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็
2: เดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: อยู่กับปู่
2: พี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้ครับ
0: บางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: นี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่ใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยอาจจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบันทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับ

0: มีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับถ้าสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
1: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
0: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
2: เพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีใช่มั้ยคะ
0: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับทางนู้น
2: จอมข้างหน้านู้น
0: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
2: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเด
3: ินไหนหรือยังครับ
2: ชั่วโมงนึงแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นจออะไรเลย
1: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
2: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
1: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูแค่นั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหารอ
2: ันนี้คือปลวกมากินแล้ว
1: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
2: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับอันนี้เราจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
0: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
2: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
1: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับเนี่ย
2: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
0: มาทางนี้ครับวันข้างหน้าจะมีครับ
1: ครับ
0: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
1: โอ้
0: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับทางนี้อาจารย์คร
2: ับในเห็ด
0: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
1: โอ้โหนี่เราโชคดีมากนะครับ
0: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
2: นี่สุดหนูก็เจอแล้ว
0: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
1: นี่ลักษณะ
0: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตู่ครับอาจารย
2: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
0: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
2: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าปลวกของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
0: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
2: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
0: อ๋ออันนี
1: ้เก็บกำลังสวยเลยกำลังเป็น
0: ครับอาจารย
1: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
0: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
2: อ๋อ
1: แล้วเท่าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
0: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนหาเลยครับอาจารย
2: ์อ๋อเดี๋ยวนี้คือ
0: คนซื้อก็เดินตามคนหา
2: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
0: ดึงต้องมีการดึงๆไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแคะให้ดูนะครับ
1: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
2: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
0: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
2: โอเคทำไงคะพี
0: ่อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราตัวตรงบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
1: อันนี้ออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
0: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
2: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีวันทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
0: อย่างไหนอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างฤดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนก็จะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมมุติบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหา วันสมมติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเหตุก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกนี้มันใช้มาได้หลาย10ปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเหตุขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเหตุก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยครั้งแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลัง

0: ถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงนึงเห็ดแปลงนึง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
1: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
2: ลองเข้าตัวสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
1: สนใจมากเลยค่ะอาจารย์
2: งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
1: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
2: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคนคร
2: ับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
3: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
4: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
4: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
4: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: โอเคค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวครับตัวก็เป็นยำ

0: นเมนูที่สองนี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ็มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นก็ปูว่าเราหิวแล้วค่ะจำชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับเราเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: ลองดูนี่ผมตัดดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: มากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน อันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบกรุบ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบกรอบอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำ
1: เห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ขามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าหิ่งข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งว่าทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์คะนอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์
1: เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง

0: มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่สูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
1: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
1: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
0: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมเพาะเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมเพาะเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
1: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
0: ์นางฟ้านางรม
1: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
0: ์เห็ดฟางด้วย
1: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
0: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะงั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
1: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
0: ครับครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต่าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
1: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
1: อ๋อการผลิตเห็ด
0: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจทั้งเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
1: ยังสอนไม่ได้
0: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
1: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
0: แล้วก็สอนด้วย
1: เรียกว่าหลากหลายมากๆนะคะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
0: ครับเป็นลาบ
1: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
0: ได้ครับ
2: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
0: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะคร
2: ับ ว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห็นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหารใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนเขาตัวทำคะ
0: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
0: การทำลาบเห็ด

0: ารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดๆหน่อยๆครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้ง3ทิศย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเค
1: อันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วๆผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บักช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานจีนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะจาน
1: มีกลิ่นหอม
0: แล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
0: ับ น้ำปลา
1: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
0: ี้
1: ดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: พริกปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: ค
1: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนี่ครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับสองช้อนชาเนี่ยเป็นโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
1: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นกับว่าเราชอบออกเปรี้ยว

พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดคุณมีหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: ที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้จริงแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะบได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสัก 5:00 ก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ 6:00 น. 16:00 น. นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆ นึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกินฮะ
0: น่าจะเกิน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรงปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของงานจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะไหม
2: คิดว่าเยอะไหมจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอน

0: คือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
1: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวันความพิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแล้วครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
0: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
1: ครับผม
0: นะครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหมายว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
1: ้ถูกถูก
0: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่าคือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
1: ครับผม
0: มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
1: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัย
0: ใช่
1: แต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
0: ถูกครับ
1: เป็นต้น
0: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกันไปเชิญหน้านะครับการไปเชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
1: ครับผม
0: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
1: ่
0: ยังบางทีสื่อสารกันแบบไม่ง่ายแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
1: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
0: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะ
1: ถ้าไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
1: ี่
0: ก็คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจความเครียด
1: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจ
0: ร
1: จริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: ไอจะขึ้นไปที่สอนอไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
0: เครียดครับ
1: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
0: ๆ
1: ถูกไหมฮะ
2: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
1: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
0: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อรวยกันหน่อยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
1: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
0: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในแล้วแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร็ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
1: ครับผม
0: บางทีมันตัดเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
0: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอร์มีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาคก็อาจจะไม่เข้าใจ
1: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
0: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่า

0: เอ๊ะตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
1: สมมุติสอนอนี้จะคุยกับสอนอนู้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
0: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
1: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
0: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
1: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
0: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
1: ก็ต้องเป็นการรายงานปฏิบัติตามหน้าที่กันด้วย
0: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยก็จะต้องมีรายงาน
1: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญไหมอันนี
0: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต้แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
1: ้
0: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
1: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
0: ้ครับ
1: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
0: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
1: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย
1: 40วิ
0: อะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
1: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับอีกแยกหนึ่งด้วย
0: แจ้งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
1: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
0: อันนี้ปกติครับ
1: ปกติเหรอฮะ
0: คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
1: ครับ
0: อยู่กับก็เรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
1: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่มั้ยฮะ
0: ไม่ได้เลย
1: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
1: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
0: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
1: ่
0: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
1: ครับช่วยเคลีย
0: ร์รถสตาร์ทไม่ติด
1: ช่วยจัดการ
0: แบตเตอรี่ยางแตก
1: ช่วยหมด
0: หมดยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
1: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจนปัญหาใหญ่โต
0: ครับ
1: ต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณ
1: อันนี้มีผลไหม
0: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
1: เล็กๆน้อยๆ
0: รู้สึกดีใจ
1: แค่นั้นพอแล้ว
0: ดีใจครับ
1: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผม

0: ขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจะอะไรว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
1: ค
0: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจเต็มบทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
1: ่
0: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้องเช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซงนะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลอๆอาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนวัยรุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
1: เราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรบางท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วน
3: ะ
1: ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้างฮะ
3: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
1: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษแล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
3: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
1: ้
3: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
1: ้
3: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
1: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบกันดีว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินก็มีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
3: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
1: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
3: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
1: ้ครับผม
3: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
1: ้ครับ
3: ส่วนตัวเบนซินก็ทำให้เป็นมะเร็งไม่ไต
1: ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากากป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
3: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เพนผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
1: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
3: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆอยู่นี่นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
3: ็
1: คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
3: ใช่
1: ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
3: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของท่าทาง

0: ครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้ามาในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
1: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเงี้ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคือตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
1: อาจจะมีลีลา
0: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จะดีกว่า
1: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วๆเร็วๆ
1: แบบนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทางเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ก็คือทำให้เกิดความเครียดความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแหละครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตราย
1: อันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มากนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีก็อาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได้คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็คเช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: ุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With a Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: โควิดสายพันธุ์ใหม่ทั้งแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นตรวจหาไม่เจอตรวจยากอีกต่างหากวัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยมันหลบภูมิได้สำหรับโควิดกลายพันธุ์นะคะหลายๆคนก็กังวลมากเดี๋ยวก็มีเชื้อนู้นเชื้อนี้มาทำความรู้จักกันค่ะว่ามันทำอย่างนั้นได้จริงๆอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าเรื่องแรกเลยนะคะโควิดสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่อันนี้พูดเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนเลยค่ะโควิดครั้งแรกเกิดที่จีนนะคะพอกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าเป็นแอลฟาเนี่ยนะคะมีการแพร่ได้มากขึ้นถึง2เท่าค่ะขณะนี้เรามีสายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกและก็มากที่สุดในประเทศไทยนะคะแพร่ได้มากกว่าอังกฤษอีกถึง2เท่าค่ะเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์ในตัวพันธุกรรมของมันเองจนกระทั่งมันสามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นค่ะแล้วก็บางคนติดเชื้อแล้วไม่มีอาการทำให้ไปแพร่เชื้อต่อไปได้อีกค่ะความเข้าใจเรื่องต่อมานะคะโควิดสายพันธุ์ใหม่ตรวจเชื้อได้ยากขึ้นหรือไม่ค่ะหมอขอฟันธงเลยนะคะว่าไม่ได้ยากขึ้นคนคิดว่าตรวจยากขึ้นนะคะอาจจะมีหลายปัจจัย1คือถ้าสมมติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมีการตรวจเป็นวิธี PCR อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ว่าถ้าเราตรวจได้แอนติเจนนะคะมันจะต้องมีไวรัสปริมาณมากพอสมควรเลยถึงจะตรวจเจอยังมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องเทคนิคการทำด้วยค่ะว่าทำถูกต้องหรือเปล่ายางลึกพอหรือเปล่าการหยดน้ำยาการอ่านถูกต้องหรือไม่ค่ะเรื่องต่อมานะคะโควิดกลายพันธุ์เหล่านี้เก่งมากหลบภูมิคุ้มกันได้ฆ่าไม่ตายอีกต่างหากนะคะหมอขอตอบเลยว่ามีส่วนจริงค่ะหลายๆคนคงได้ยินแล้วว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยพอฉีดไปแล้วยังคงติดได้แล้วก็มาติดสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะคะเพราะว่าการทำวัคซีนในเบื้องต้นตอนที่เริ่มผลิตเลยเนี่ยมันมีเฉพาะสายพันธุ์ตั้งต้นคือสายพันธุ์อู่ฮั่นหรือว่าสายพันธุ์จีนใช่ไหมคะพอมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆปุ๊บวัคซีนหรือตัวที่ปกป้องเนี่ยมันเจอไวรัสตัวใหม่ซึ่งหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปมันเลยหลบภูมิคุ้มกันทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันดับหนึ่งก็คือสวมหน้ากากอนามัยค่ะสวมให้ถูกต้องกระชับเปลี่ยนถ้าสมมติมันเริ่มเปียกหรือว่ามันเก่าแล้วนะคะพยายามหมั่นล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็พื้นผิวต่างๆที่เราสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพหรือว่าน้ำและสบู่นะคะอันดับ3เว้นระยะห่างทางสังคมค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะหลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัดหรือที่ปิดที่ไม่มีอากาศระบายค่ะอันดับ4นะคะหมั่นตรวจสอบตัวเองดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอันดับ5นะคะฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มั่นใจมีโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถรับมือโควิดได้ไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือไม่ค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฝือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะฮะบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอก็สลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
0: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
3: หมอขอ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็มาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม่
1: ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมากเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะหมอมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่
0: ม
1: โรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น อีกกลุ่มโรคนึงซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดียวโรคยีนเดียว
0: ยีนเดียวอะ
1: ค่ะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มนึงเกินมาเล่มนึงเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
0: โอ้โห ก็คือละเอียดไปอีก
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
0: เคยได้ยินกางเกง
1: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
0: กัน
1: ละคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
0: ครับ
1: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
1: ถูก
0: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
0: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
1: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
0: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่เกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
1: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เรื่องนี้ก็บอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่11เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
1: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะคะ
0: ครับ
1: เราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
0: ครับ
1: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
0: ่
1: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
0: ั
1: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่า DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
1: อ่าค่ะเพราะว่าเวลา
0: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่อ๋อโอเค
1: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรก
0: ครับ
1: และเด็กในท้องที่หลุดแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
0: ้
1: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกิน
0: ครับ
1: จริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
0: อ๋อมันมีหลากหลาย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: โครโมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
0: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะ ว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน่
1: จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
0: ้
1: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่าไงล่ะครับแบบร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด
0: ์
1: พร่องไหมนะคะเราดูเรื่องลำไส้ว่าเออมากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป
0: ค
1: ืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
0: ๆค่
1: ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการ

0: ดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
1: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
0: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
1: ่
0: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
1: ซึ่งเนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่ายNIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการณ์ว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านไหนไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
0: ใช
1: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยมันเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
0: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
0: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
0: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เนี่ยค่ะก
1: ็ตรวจได้เลย
0: ตรวจกัน
1: สิบนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
0: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากคันครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
1: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะตรวจ
0: ไป
1: หมด
0: กันราคาแต่ใน38 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด38 21
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
1: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวนี้ที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
0: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
1: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ว่าจะประมาณ 5,000 นะเท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้ทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็

0: ันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐอ่ะสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
1: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่าเออมันน่าทำ
1: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้เราต้องทำยังไงต่อครับ
0: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค
1: ่
0: ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
1: คืออะไรอ่ะ
0: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำค่ำน่ะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
1: แต่มันก็มีความเสี่ยง
0: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วเอาพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่พอป้องกันกันไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38ถึง40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่นะวันนั้นนะ
1: ค
0: ะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: นะคะถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: ผิดปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: เกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าเอ๊ะคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงๆก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดี่ยวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวซินโดรมได
0: ้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะว่า คืออันนี้จริงมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดไปเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะทั้งเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: เพราะนั้นการพูดคุยเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม
0: ่ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมครับว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได
1: ้
0: ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินในทุกๆเซลล
0: ์ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมเราก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดอันท้องธรรมชาติไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง
1: ค
0: ่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนต่อไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับ ริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
0: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
1: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใช
0: ่ไ
1: หมสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างงี
0: ้
1: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
0: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
1: อุดไปเลยอย่าง
0: น
1: ี้หรออ
0: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
1: ันแคบตรงนี้
0: ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี้แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
1: 33แล้วอ่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหายก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดจริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
1: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
0: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
1: การท้องผูกจนเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
1: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
0: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได้ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
0: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ70 80เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุไขอาจจะขึ้นอยู่กับ ตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ย้ายเข้าไปที่วัดขนานสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้
1: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะทุ้มๆแล้ว

0: ต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอายุเยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละและความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูพริ้นท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูพริ้นท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มเราได้รับมามันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันนะโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพริ้นท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอา

0: เริ่มจากเวลาเราเห็นเด็กแคละใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูปรินท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติเรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะเป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษานี่พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงเตี้ยแคะเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแค
0: ะ
1: คุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคะก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคะที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคะที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50%คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมมาหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: เพราะ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับ
1: อันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีพ่อมียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอามาผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอาแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เราร
1: ู้
0: อันเนี้ยได
1: ้โอเคเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆสองอย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะ ขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าแนฟทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD นี่มันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเงี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้น G6PD คือดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะอันนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดๆเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นนัททาลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: แบบใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยว่าตาอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทริมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นเพราะว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไออนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้เนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมG6PD เป็นโรคพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
1: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
1: เอ้าทำไมเยอะใครเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
1: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
1: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะจ๊ะ
0: 23คู่เขาจริงๆบอกว่า22คู่และ X กับ Y
1: 23คู่และ X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
1: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ย มันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
1: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติว่าเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเค แล้วถ้าอันนี้มันดูน่า

0: กลัวเหมือนกันนะอาจารย
1: ์
0: ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
1: ์
0: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
1: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
0: 7% เลยครับ
1: ผู้ชาย100คนจะเกิด
0: เยอะนะฮะ
1: เยอะไหมคะเยอะใช่ไหม
0: เยอะเยอะเยอะก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
1: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนมีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล
0: ้
1: วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายสาเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
0: ่
1: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านนี่เขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจาก เลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี้ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี้ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
0: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
1: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
0: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าครับแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไป ออกมาเลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
1: อร่อยไหมคะ
0: คุณไปทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
1: ่
0: แล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
1: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นจริงๆต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
0: เหลืองแล้วซีดโอเค
1: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกไงค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
1: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
0: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหม
1: ถ้า request หมอเจมส์คิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: โอเครักษาได้ไหมครับ
1: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ GCPD เอนไซม์เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเม็ดเลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
0: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน GCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมฮะ
1: ค่ะก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
0: สี
1: หลายแบบ
0: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
1: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้จะเคสส่วนใหญ่มันจะเป็นบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
0: อ
1: ันนี้ยาก
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าตาบอดสีแบบอันนี้เป็นการถ่ายทอดโรคคล้าย G6PD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
0: เป็นเยอะกว่า
1: จะเป็นเยอะกว่า
0: โอเค
1: ค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
0: ค
1: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
0: อ
1: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่นแบบยีนเด่นค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
1: 5-6,000 โรค
0: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
1: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีกันซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอู้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
0: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
1: ใช่
0: เหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นมันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
0: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
1: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยม
0: ี
1: ใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
1: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
0: ้เ
1: ปล
0: ี่
1: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือว่า
0: ใช่โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
1: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้น้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะเอามีลูกอีกคนหนึ่งทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy ทอจ่าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ย1ช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าเคมีเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคมีเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับเคมีเทอราพีชนิดใดกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเกยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเกยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าอย่างชักเกยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆงานในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศหนึ่งอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกีฬาชักเกยอร์ประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
2: ๆ
3: จนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเกยอร์
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเกยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องโน้มต้องไม่ใช่แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: ว่าวิธีการเล่นจริงๆของชักเกยอร์สากลเป็นยังไง
3: ใช่ครับเดี๋ยว
2: ได้เลยครับ
3: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
2: ครับฝากด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับยินดี
2: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกยอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกยอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกยอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
4: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่ จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งออกมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
3: อีกข้อนึงพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
5: ้
3: ต้องแน่นลงแรง
5: ต้อง
3: ลองดูเลยมั้ยครับ
4: ช้า
3: ๆหลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
4: พิงไปเลย
3: พิงนะครับพิงอีกพิงอีก
4: โอเคขาตรง
3: พิงอีก
4: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
3: คราวนี
4: ้นอนลงไปเลย
3: นอนลงไปเลยนอนมาอ่าตับน้องฮึบย่อลง
4: ย่อลง
3: ย
4: ่
3: อลง
4: ไปคร
3: ับ ย่อขาลงทิปตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
4: มีแววครับมีแววโอเค
3: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
3: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: น
3: ะ
4: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นักกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้เป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลย
3: Okay. มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
4: ช้า
3: ๆตีช้าๆฮึบ
4: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
4: ข้างเท้าไปซ้าย
2: ผมไปก่อน
4: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
3: มีแววเอาละแหมโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
4: โอเคครับ
3: โอเคเป็นไงบ้าง
2: ปวดหลัง
3: นะครับพี่อาเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะ
2: ครับ
3: คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
2: การจับเชือก
3: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาถนัดมืออะไร
2: ถนัดมือขวา
3: ขวาอ้าวซ้ายตีลำตัวนิ้วโป้งชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
4: จับเชือกดูครับ
3: จับเชือกดูจับเชือก
4: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวมากสุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
3: เท้ายืนยังไง
4: โอเค
3: แยกขาออกหนึ่งช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
4: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
3: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
4: อีกดึงเชือกหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปข้างหน้าครับ
2: สองข้างเลย
4: โอเคสองข้างเลย
3: ค่อย
4: ๆโอเค
3: อย่าแอ่นหลัง
4: อย่าแอ่นหลัง
3: อย่าเก่งที่เอาลงข้างล่าง
2: เอาเชือกลงข้างล่าง
3: ใช่ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกหาตัวดึงเชือกหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได้ไหมลองอยู่สิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลัง
4: มา
3: หลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วอ้าวฉะนั้นลุกลุกอาจจะลุก
4: จะฝ่ายรับนะ
3: แยกขาออกแยกขาออกอีก
4: โอเคครับตามแรงครับโอเค
3: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
4: โอเคครับขึ้น
3: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโค้ดดูมือโค้ดกูต้องไปยืนดูให้มือดูได้
2: คนรับ
3: เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคโชน
3: โชคโชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
3: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
3: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพในการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: มีแผล
3: ใช่มีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
3: ต้องมีชุดป้องกันนะ
2: เพราะมันจะติด
3: คือใช่เชือกจะติดตัวตลอดเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับถ้าพวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักอันนี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
3: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
4: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
3: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
3: ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูดก็ให้ผมมาลองเรียกเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเรา

0: ท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรังเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
2: 3โลนะ
1: 3โลครับ 1.5 3โล
3: ขึ้นสุดแล้วก็
1: อันนี้4โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
0: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูได้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทําให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกๆเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับ
4: จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
2: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดทั้งในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอกันอยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่หนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ําหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
0: น้ําหนักน้อยกว่า
2: ถือ
0: ว่าทํา
2: ใช่ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัว
0: คร
2: ับ โค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่า
0: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะ
2: ใช่
0: แล้วอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
2: ก็มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กเขาจะต้องถูกฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียพอกลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งได้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักสองฝ่าย

0: ฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข็งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลําตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักมั้ยหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
1: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
0: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กพร้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตัน
1: อ
0: ย่างนี้สมมุติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันได้800กิโลเขาจะต้องทําให้ได้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว
1: ้
0: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
1: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
0: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าพอต้องพร้อมหมด
1: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการใช้แรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชัก

0: เยอะมานานแค่ไหนแล้ว
1: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบผมลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียน
0: ครับ
1: จากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอะให้ไปอบรมที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลย
0: ครับ
1: เขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงท
0: ี
1: มตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วย
2: ครับของผมเข้าปีที่5ครับ
0: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
0: ปีที่4
3: ค่ะอ
0: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอะได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
0: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถลางถึงจะชนะครับผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล
0: ่
3: น
0: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเยอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
1: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นพี่กรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับก็สังเกตตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเจ้าหญิงชาติ
0: ครับ
1: สิงห์แห่งประเทศไทยหรือก็อปท.จอมพลัง
0: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงนี้เลยทำให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเยอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอาจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
0: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอร์ที่สุด
1: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
0: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังจน
1: ชนะครับ
0: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทําให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
1: ใช่ๆถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
0: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่ไหมตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อไหมว่าเราทำอะไรอยู่แบบทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
6: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบชอบ
0: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
0: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอร์มาตั้งแต่แรกเลยนะ
1: ครับ
0: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
1: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้าซีเกมส์เพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดและอีกความฝันหนึ่งคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกม
0: เวิลด์เกม
1: นี่คือกีฬาที่

0: ายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีทั้งอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
1: เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
0: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
1: ขอบคุณคร
2: ับ
3: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
4: คงไม่
3: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
5: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับแบบมันยากครับ
3: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
5: ใช่ครับ
3: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
5: คาดหวังครับ
6: ที่ผมชอบที่สุดสำหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทําให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทําให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จําเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทําให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้

0: แต่ไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรค
0: อ๋อคร
1: ับในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงวันนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงเห็นภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
0: เหมือนปลาท้องโกเนี่ยฮะ
1: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
0: อ๋อนี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับออ
0: กมาเรื่อยๆ
1: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
0: แท่งอย่างเงี้ยแท่งตั้งแนวตั้ง
1: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ครับ
0: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
0: ครับผม
1: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
0: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
1: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
0: ดูลำดับ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าอะไรฮะ
1: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมเขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
0: ATCG
1: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
0: อย่างเช่น TCGA
1: ได้หมด
0: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
1: ครับการดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดและสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
0: เอาเหรอฮะ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่อย่างนั้น
1: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
0: ต้องเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เหมือนอาจทำให้เกิดโรค
0: อ๋อ
1: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียงหนึ่งรหัสเท่านั้นเอง
0: แ
1: ล้วทำให้เกิดโรคได
0: ้สลับแค่ตัวเดียว
1: ตัวเดียว
0: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
1: ใช่ครับ
0: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
0: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
1: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
0: จากเลือดได้เลยใช
1: ่ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายทอดทางพันธุกรรม
0: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
1: เราสามารถบอกได
0: ้ โอ้

0: โอ
1: ้ครับ
0: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมา1หลอดนะครับที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
0: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
1: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
0: ใช่ครับ
1: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
0: ขออนุญาตนะ
1: ครับ
0: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
1: ้เป็น10ล้านเซลล
0: ์โหแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
1: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
0: ครับ
1: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
0: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้เนี่ยครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็ง
0: ครับ
1: เขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
0: ้
1: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
0: ้ดูแลตัวเองยังไง
1: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
0: ้
1: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
0: ้
1: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
0: เล
1: ยโดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
0: เช่นอะไรบ้างฮะ
1: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้
0: เลย
1: โดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
0: โอ้ดีมากเลยนะ
1: ฮะ
0: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
1: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองเนี่ยครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
0: โรคติดเชื้อก็ได
1: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร์หมดนะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับ

0: ยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดใดไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย
1: ่
0: างเป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับ เหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเราบางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนั้น
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
0: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่

0: ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
1: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
2: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
1: เป็นมากี่วันแล้วครับ
2: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
1: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
1: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
2: ่
1: ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
2: เป็นบางครั้งอะค่ะ
1: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
2: ไม่มีอะค่ะ
1: พี่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
2: ยังไม่เคยอะค่ะ
1: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการกับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษนะครับ
2: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
1: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
2: ับ ค่ะ
1: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
2: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
1: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมคร
2: ับ
1: กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
0: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
1: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
2: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
1: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะเสพที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
0: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
1: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
1: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
1: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
0: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่มีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

0: ระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของภัยฝนตกหนักหนักมากในระยะนี้ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะด้านรับมรสุมของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในลักษณะของฝนตกหนักมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองและพังงามีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569มีพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย

0: อาตีแมวลืมเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
1: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
3: ต้านายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
4: โอ้ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
5: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ

0: โดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
0: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
4: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
5: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ต้อกระจกคืออะไรครับ
4: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยค่ะมันขุ่นขึ้น
5: ครับ
4: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
5: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
4: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะ หรือว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก็คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
5: อ
4: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
5: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
4: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
5: ้
4: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุก

0: ือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวๆ
1: ค
0: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
1: การผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
0: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
1: ็
0: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
1: ห
0: าดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
1: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
0: ้
1: ครับโอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
4: บ่น
3: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
5: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบอกแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสูงเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่าง ดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเนี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
3: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

ันแบบนี้เป็นประจำรัดคิวหมอรามาค่ะรายการรัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอน

0: 02-354-7105จดไว้เลยค่ะ02-354-7105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะอาจารย์มิวพ
1: ิตาค
0: ่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoul หรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23ถึง24เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23ถึง24เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11นาฬิกาถึง14นาฬิกา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23และ24เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23 24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อสอบอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เนี่ยเขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
3: เอ็นข้อสอบอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อสอบอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อสอบมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในระดับเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อสอบแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้น รวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำ

0: หรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
1: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
2: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช
1: ่
2: ข้อศอกด้านนอกตรงนี้ใช่ครับพอเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
1: ้
2: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก
1: ็
2: จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
1: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้างค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับ
3: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับบางทีเราถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
3: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
2: ใช่ครับ
3: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
2: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
3: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์มิว
2: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอ

0: เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเจบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกนี้ครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกร็งเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
1: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถือนี่ใช่ไหมถืออย่างนี้เกร็งๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
0: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลวพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
1: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
0: ครับ
1: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
0: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายเราก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพิตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
1: ดีค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึงเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆครับนับ1ถึง20ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
0: ใช่ครับที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบรนด์บางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบรนด์นั้นน่ะไอ้ตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับ
1: ค่ะ
0: พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
1: ่
0: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
0: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย์
2: อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย์
0: ป้อ ้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือสองสาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่สามก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้อ๋ออ
1: ย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่า
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กดไว้อย่างนี้สักพักนึงอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: อย
0: ่
1: างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: อ
0: ี
1: กอย่างนึงก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสองท่านั้นง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเช่นประสาทแถวๆข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกค่ะ
0: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นน
1: ิ้
0: วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะครับพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กๆตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กกรักได
1: ้
0: พอเสียงกรึ๊กกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
1: เลย
0: ชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆ อย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะมาก
1: อันนี้ก็จะลดนะไม่เกรงใช่ไหมคะ
0: ได้ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดๆเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบาๆ
1: นี่เหรอ
0: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
1: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกร็ง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดโอเคค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือ ถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยา

0: เตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นน่ะบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช่แต่ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาแล้วคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิตคุณประกาศิตนะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบเขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
1: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิต37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก็ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คําถามนะอีกคําถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าของแม่ทันมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้

0: คะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายๆค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
0: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
2: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
2: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
2: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังเล้าลงขาเนี่ยคือท่าที่
1: แอ
2: ่
1: นต
2: ั
1: ว
2: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะเวลาเขาก้มหยิบลองก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแผลร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
0: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียด
0: มาค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
1: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
2: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลา ทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมครับสมมติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งนึงก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่ถึง2โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินน่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างงอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
0: การมีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งเทียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค
2: ่
1: ะ
2: นะครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
1: ์เหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
0: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
1: อ๋อเหรอคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: เนา
0: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วย อยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ขออภัยค่ะขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
0: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญในอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเตือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
0: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
0: ต้องรักษาก่อนค่ะ
1: ต้องรับมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการ
0: ป้องกันได้ค่ะ
1: ยังไงคะยังไงคะป้องกัน
0: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ้ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็จะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช่องคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: ค่ะใช่ดิฉันเคยกั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะค่ะคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะคะเป็นแบบเนี้ยส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
2: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ อันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ มาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
2: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่า

0: การฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
1: ้
0: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้นะครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสกิดครับพี่ตา
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับถ้าคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือจากวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเกล็ดเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือนอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับอ๋อคือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
0: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
1: oh.
0: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ปั
1: ๊
0: บแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตาเช่นบางคนอ่ะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
0: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
0: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงนี้เป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้นี่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: เชี่ยวชาญใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่
1: ม
2: บิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นยารักษากระดูกพุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถาม

0: ของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
1: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสักสองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
1: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองอ่ะก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
0: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
2: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
0: ็
2: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
0: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
0: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคสามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
1: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเป็นสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้า พูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะคะเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากรูโคซามีนทรานเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกรูโคซามีนทรานเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากรูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกรูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย
0: oh.
1: แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า
0: oh.
1: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาลแย่มากอย่างเงี้ย oh. ก็อาจจะ แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ IM ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
2: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอม
0: ัน
2: ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
0: ค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับ
1: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
2: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินรีเวชที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศนะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมาๆนะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับ

0: ชั่น X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
1: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
0: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
1: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
0: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้ใช่ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
1: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นที่นี้ดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
0: ดียังไงครับ
1: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
0: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
0: ถึงเวลาที่ต้องไปว่างั้น
1: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลี้ยงหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วแต่นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
1: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับนึงคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมท่านแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะจ๊ะ
0: 3%
1: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็จะไม่อยากตัดใช่ไห
0: ม
1: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
0: ครับ
1: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
0: อ๋อสมทบไปด้วย
1: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
0: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
1: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อน ถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
0: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่มั้ยก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
0: อ
1: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่มั้ยอีกทางเรื่องนึงครับทุกปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่มั้ยเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
0: ์
1: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
0: ็
1: คือเงินกู้นี่แหละแค่นี้อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติแค่นี้เมื่ออาจารย์ ถึงเวลาแล้ว

0: เวลาที่ต้องไป
1: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่อ่ะทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรละธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
0: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
0: ไม่พอล่ะทำไง
1: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
0: ครับ
1: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
0: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
1: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
0: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
1: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าแบบเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: สมมติเกษียณ55
1: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
0: จะอยู่อีกสัก20ปี
1: ถ
0: ึง75
1: ปีถึง75
0: ครับ
1: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้าน
0: นะทิ้งให้สัก1ล้าน
1: ให้1ล้านใช่ไหมครับต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
0: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
1: 10,000 บาทใ
0: ช่มั้ย 10,000 บาท
1: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
0: 120,000บาท
1: ใช่มั้ยแล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
0: อุ้ยตอนแรกก็120,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
1: ใช่ฮะ
0: 2.4 ล้าน
1: ใช่2.4 ล้านครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
0: 1 ล้าน
1: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
0: ้พอจะเกษียณได้
1: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
0: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดว่าต้องการ3.4 ล้านใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
0: ครับ
1: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
0: ิน ง่ายๆเลย
1: 3.4 ล้าน
0: เก็บให้ได้
1: ใช
0: ่ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บได้เพิ่มเติมให้ได้ 3.4 ล้าน
1: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
0: ครับ
1: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะ อาจจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
1: อะไรเงี้ยครับ
0: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
1: ็
0: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติม
1: ใช่ครับ
0: จากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
1: ครับ
0: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
1: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
0: อ๋อแล้วครับ
1: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
0: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
1: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
0: ไม่เคยนึกถึงหรอก
1: ไม่เคยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมยังคุ้ม
0: จะดีเหรอ
1: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่า พอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละจานเหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณมีมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
0: สองล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
0: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
1: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
0: ์ครับ
1: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
0: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
0: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
1: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
0: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
1: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
0: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
1: ใช่ครับแต่ที่นี้
0: งอกเงยขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า IMF กับ SSF
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพการเงินได้จริงหรือเปล่า
1: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น IMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
1: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เขียนว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
0: ืออย่าลืมซื้ออ
1: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
0: อ๋อครับ
1: เว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: นี่ IMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
0: 5ปี
1: และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
0: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
1: ่
0: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
1: ใช่ครับก็คือต้องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
0: ครับครับ
1: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
0: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
1: 10ปีครับ10ปี
0: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
1: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจยภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
0: ไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
1: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
0: ครับ
1: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
0: หุ้นต่างประเทศด้วย
1: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะ market cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์
0: ของ
1: ตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบ new economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโ

0: โลยีแบบนี้ก็ไม
1: ่
0: มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราไปลงทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานไปแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าเออน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเราเสียภาษี สองก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: ใช่จริงด้วยเขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหม
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20นี่คุณแค่แบบประหยัดแค่เนี้ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋
0: อบางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: oh.
0: บางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
1: โอ้
0: เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลัดต่อเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซิกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยยากใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคำนวณดีแล้วต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่1ตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้าน มีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุน

0: ในหุ้นประเภทไหน
1: ใช่
0: แล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
0: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
1: แต่ว่าเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
0: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
1: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่ท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
0: ครับ
1: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
1: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: 100% ก็คงไม่ได้
1: ไม่ได้ฮะท่านทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบดหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้งสองอย่างคือมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้งสองอย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
0: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได
1: ้
0: แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

ราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปิชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลและอ่องรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150รายโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538ต่อมาในปี2539ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของราษฎรในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อปี2564เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนภายในห้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอันเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสกูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Modelเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Trunkable ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงการระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินหงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนจากนั้นเสด็จเข้าห้อง

ศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน4รายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วเสด็จออกจากห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาทขับร้องเพลงประสานเสียงถวายจำนวน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวนับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคงทางการศึกษามีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งคณะธรรมยุตและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเป็นอเนกอนันต์และตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวัคคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวัคคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้มาเกิดสมาธิและปัญญาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระประถมเจดีวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนทวิพัฒน์จังหวัดอุดรธานีนางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันเจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
วลา 14:30 น.ศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพอร์ทิสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569วันนี้ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประมาณ 1,200 รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมบทนวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อข่าวการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2412ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วันนี้ที่วัดสะเกษเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรนานับประการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัดสะเกษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569โดยให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานะคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
4: อุ๊ยตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist อยากจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมออะค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่ว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสีย

0: ก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาเราลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานมันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเนี่ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักคนกันได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเนี่ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้เอง
1: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามมาค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญ

ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดนี้มันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ย

0: มันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6โมงเช้า
0: อ
1: าบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็ใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งชั่วโมง
1: ค่ะหนึ่งชั่วโมง
0: สามชั่วโมง
1: อง
0: ห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะ

0: ต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสด
0: ีแทนนี่ซุปร้อนมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
4: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มๆหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
5: โ
2: อ้ยอะไร
0: อะไรอ่ะแพ้ท้องปะเนี่ย
2: ป้าชงกาแฟและชงปลาร้ามาให้มันเนี่ย
0: กาแฟสิ
4: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
0: อืมไหนดูดิ
4: ดงดงดง
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดงดูดิ
4: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
2: ึ
4: ง
2: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองปะเนี่ย
4: ไม่ใช่
0: เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
2: ไปทำอะไรมาเนี่ยแน่
5: เฮ้ยยังเท่าที่จำความได้ยัง
2: นิดเดียวใช่ไหม
5: เฮ้ย
2: นิดเดียวเอง
5: ยังดิ
2: มันเป็นอะไรอ่ะ
1: ทำไมเป็นอย่างน
2: ั้
1: น
2: อาการแปลกๆ
1: เ
2: นี่ย
5: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
5: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
6: เดี๋ยว
5: ไ
6: หวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
4: ทรมาน
5: นั่ง
2: เอาดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
6: นั่งนี
5: ่นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
2: จริงนะ
5: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
4: ้เดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
2: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นเถอะ
4: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
2: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดนะ
5: โ
4: อ้พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
6: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะคุณน้ำตาล
5: โอ้โห
4: ทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
4: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณ2-3อ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
2: นี่ไง
6: ชัด
7: เนี่ยตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
2: โอ้โห
7: วัว
5: โอ้โห
7: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
2: ควายไง
0: เฮ้ย
2: โอ้โห
0: เ
2: ออ
0: จริงจริง
5: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
4: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: แต่แล้วอ้วนก็งอนนี่เขากำลังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
6: ว่าเขา
2: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
4: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
0: ไปยื่นมือให้กับคุณป้าเหรอ
6: พี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
2: เอออธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจหน่อยนะ
4: ก็ไม่รู้อ่ะเศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
2: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
4: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
2: เออเนี่ย
4: แล้ว
2: มันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกๆขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามกับแอมออกบ่อยๆนะ
4: โอ้โหแล้วจะทำยังไงล่ะ
2: อื
0: มคุณเราใจหายอ่ะ
2: ทำไม
0: ไอ้วันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
5: โอ้ย
0: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
5: เ
0: ห็นกันอยู่ลันลัด
4: อันนี
0: ้ต้องไปฮะ
4: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
2: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ เข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าเขาจะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
4: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นเลย
5: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
7: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
6: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จริงทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงครับ
0: ก็รู้นี
7: ่ขนาดแต่ผมเสียต้องบำรุงผมและคุณต้องทำยังไง
5: โอ้ย
7: สุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
2: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
5: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
7: อ่ะผมนี่ไงหล่อลื่น
5: โอ้โ
7: หหล่อลื่นหล่อลื่น
5: น่าไปยังไงก็เล่นก็ไม่ถูกเลย
0: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
4: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหลอดเลือดเมื่อกี้
5: โอ้ระวัง
0: ทำไมม
5: ัน
0: ต้องอ้วนอีกรอบเลยอ่ะ
5: ไปแล้ว
7: โอ้โหมันจะท้องจริงเหรอพี
5: ่โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
2: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะพี่พูดจาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้
5: จะเป็นอะไรได้ดี
7: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นคุณน้ำตาลอ้วกนะ
5: อ้าว
7: จะท้องอีกคน
2: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
6: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
5: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้น

0: ข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
1: ใช่ครับ
0: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
1: ครับ
0: แต่นี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
1: นะฮะที่พบบ่อยนะ
0: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
1: ครับผม
0: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
1: ี้
0: นะครับ
1: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
0: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมักจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
1: มากเกิน
0: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
1: ซอยออกไป
0: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
1: ้ด้านบนนะ
0: ด้านบนนะครับในเวลาที่ตัวปอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
1: ครับ
0: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
1: ่
0: นั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
1: ครับ
0: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มผังผืนเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปอกหุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก
1: ็
0: จะมีอาการเจ็บนะครับ
1: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่มประเภทไหน
0: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: เพราะอะไรคุณหมอ
0: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
1: เกรง
0: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น
1: อ
0: ุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจังก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
1: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมอ
0: การเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
1: ที่
0: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะ
1: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรง
0: ข้อ
1: เลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปวด
0: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
1: บวม
0: มีการบวมนิดๆตุยๆบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
1: ้
0: แล้วก็บางทีเรากดไปนะโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้แล้ว
1: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
0: ๆถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
1: คุณผู้ชมลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
0: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
1: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
0: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
1: ถ้าตึงๆไม่ใช่
0: ตึงๆไม่ต้องเจ็บเจ็บ
1: ถ้าตึงๆหรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
0: คนละอันกัน
1: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้มา
0: เจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
1: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
0: จุดนี้เป็นหลักเลย
1: ถ้าเราเจ็บ
0: นะครับ
1: ขึ้นลงเจ็บ
0: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลยอัน
1: นี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: นะครับ
1: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
0: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
1: ตัวซัพพอร์ต
0: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกงานทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืดเข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
1: แล้วก็ดูอาการ
0: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผังผืดตรงนั้นออก
1: ครับ

0: นะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี่ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืนเนี่ยเขามันหนามากแล
0: ้
1: วเป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหวนะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลงเพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขัดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่างแล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอละ
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบนี่มีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: เหมือนลามมาม
1: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาครับ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
0: ้
1: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
1: แผลเราห้ามโดนน้ำ
0: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
1: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างทุกวัน
0: มันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
0: ห้ามโดนน้ำเลย
1: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะมียาลดอาการปวดให้ทาน
0: ครับ
1: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
0: ้พักไปก่อน
1: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
0: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
1: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
0: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้แบ่งเบาภาระกันไ

0: นะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: ชาร์ปเลยอ่ะออฟฟิศวันนี้อ่ะแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่ไหมมารู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: โอ้มีท้องแขนว้าใครบอกเออก็จริงนี่หว่าพอแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้ว
3: นี่ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้หมอใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวดเริ
2: ่
3: ม
2: จากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝั่งแล้วกันเน
2: า
4: ะ
3: โอเคนี่ยืดไปข้างหลังแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้น
1: ยืด
3: ยกของให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
2: ช้า
3: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับปวดมีผลไหมครับจับปวดก้นปวดกลางปวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
1: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
3: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
1: ได้นะ
4: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
2: น้ำมันเยอะด้วยแล้ว
3: อีกท่านึงก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือจะโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
4: ข้างใช่ไหมคะ
3: ใช่อันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอีกสักท่าอันนี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
2: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
3: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
2: มาโชว์ตรงนี
3: ้ก็เป็นกลางแขน
4: แบบนี้
3: แล้วก็หมุนหมุนแขน
4: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี้
3: ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
2: แล้วถ้าเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
3: ก็จะยิ่งก็ได้
2: ถ้าไหว
3: ใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก็คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
2: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ปลาย
3: จนใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
2: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
3: แต่
2: มันเฉพาะที่ได้ยังไง
3: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงามโอเค
2: ว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร้ต้องบริหารไม่มี
4: อันนี้ต้องจัดการเองละ
2: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
3: ่
2: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
4: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
3: ใช่
2: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
4: ถูกต้องค่ะ
2: บรรดาที่ไหน
4: ค่ะก ก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
2: ทำประจำนะครับรับรอง
1: สวยสวยที่สวยสวยเลย
5: ขออนุญาตหน่อยครับหม
6: อกลิ่นไรนี่พี่บังขมคอเลย
5: กินต่อในห้วง
6: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
5: ครับครับ
6: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้อดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์

0: ิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.จิรัตการพงษ์ภักเทียนรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
1: จิตตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
1: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเนาะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร์ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความต่างซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
0: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนด้วยจิตตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ้ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
1: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
0: ครับครับ
1: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
0: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่าเนี่ย
1: ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเองครับก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
0: า
1: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
0: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ้ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
1: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเองเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้น

0: ได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
1: self awareness
0: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลังเกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเทิบห่างออกจากปัญหานั้นสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้เลย
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
0: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยๆก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆนะครับอาจารย
0: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเถอะ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: เช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
1: ครับ
0: ต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะ อย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบายบอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ย มีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับเรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์แนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก
1: ับ
0: ตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมาก
1: อ
0: ันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหคนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคต
0: ค่ะ
1: แล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟคนั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับว่าอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆคนใช้ก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองอะอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย์
0: อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนาะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็ต้องให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
1: บอดี้สแกน
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
0: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายให้เข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออก ที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดีจากใจของเราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเป็นยังไงคะ
1: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
0: ลึกขึ้น
1: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
1: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะ ก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง Self Awareness เรื่องของ Mindfulness นะคะ หรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ย ก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้านนูโรไซส์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
1: อาจารย์ครับกิจกรรมบอดี้สแกนเนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆสำหรับกิจกรรมบอดี้สแกนครับจะถูกตัดออกมาแบบอันคัดเลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมในอันคัดเวอร์ชันของ Body Scan นะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรม Body Scan เมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆอีกไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย์ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
0: ์จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งหรือเครื่องมืออันหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogue เพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะ เชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่นการที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
1: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเอาเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMAP C MAP X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
1: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย
0: ์ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตตปัญญาคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตตเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

อีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนนึงเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนนึงนะครับเกิดจากมดลูกใหญ่ขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: นะเดี๋ยวรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับอีกนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: อ้าวไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้น

0: มากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
1: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
1: ยังไงคะรัศมีดารา
0: ตะลึง
1: ตะกาย
0: ใช่ครับต้องตะลึงแบบ
1: เ
0: นี่
1: ย
0: ตื่นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะคร
1: ับ
2: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
0: สวัสดีครับพี่หมู
2: สวัสดีครับวีมคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
0: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
1: ซูเปอร์สตาร
0: ์ซูเปอร์สตาร
2: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
0: เนี่ยครับ
2: ครับ
0: เด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบ
2: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปากนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
0: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
2: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
0: ดังเลยครับ
2: ครับ
3: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
0: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
3: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
2: เอาแล้วไงนะ
0: ให้เลยครับ
2: นี่ซูเปอร์สตาร์นี่
0: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
2: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยสิครับผมไม่ได้มีเวลามาง่าย
1: ถึงช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: คุณมีสวัสดีครับ
0: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพเฮียหมูก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
1: เสียงหัวเราะ
0: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
6: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13 14ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮ้ยเอี๊ยหมูไปไหนเอี๊ยหมู
0: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
6: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
0: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
6: เครียดบางทีบทมันยาวๆมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3 4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราป
0: ุ๊
6: บถึงจะโยงลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราปุ๊บๆตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
0: ทำให้ทางกอง
6: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต้องได
0: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
6: เขามาต่อใหม่บางรักซอย 9/1 อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอันนี้เครียดจริงเลยอันนี้เครียด
1: เลิกทำแล้ว
6: เลิกครับ
0: ก็เลยโกรธงานที่เคยทำมาเราหยุด
6: หยุดเลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
0: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่ไหมครับ
6: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี่ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
0: ๆไออาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
6: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วจะยังไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงวะเนี่ยบางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝงคอ
1: เฮียหมูเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
6: คิดนะปฏิญาณตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นดิ
0: ใช่
6: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
0: ใช่
6: เนอะเราจะตายทำไมอ่ะ
0: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
6: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาพอจะโตขึ้นมาพอจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดไ
1: งแค่หมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
6: เขาคิดมากๆจะ
1: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
6: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ยังไงครับ
6: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวเอาแล้วเดินรถต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันก็คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูก
0: อ
6: นาคตครอบครัวเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี
0: ่ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้นะ
6: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
0: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
6: ผมรู้ว่าผมเป็นคนเดียวเอานี่โรคคิดนี่นะ
0: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คิด
6: ก็เป็นเหรอไม่เอา
0: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
6: เหรอ
1: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
6: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วที่เก่าแล้ว
1: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมากๆ
6: คนมันจะเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่งถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่างอันตรายนะ
0: อันตรายครับเรา
6: บางทีขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยอ๋อต้องว่าคนขับรถเมื่อเป็นอย่างนี้นะ
0: โหถ้าเผื่อเมื่อด้วยไอ้อะไรอย่างเนี่ย เฮียหมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอไหมครับ

0: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมเนี่ยจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะคุณจะกินข้าว
1: ไม่ไม่ได้ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
0: เฮ้ยหรือจะลามมาถึงเราแล้ววะ
2: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
0: จริงเปล่าเนี่ย
2: จริงค่ะ
0: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
1: มีครับมีครับ
0: อ้าว
2: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
0: โอ้โ
2: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทำให้เสียสมดุลไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับนึงมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเราเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี้จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
5: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
1: มีความเครียดได้
5: โรคเครียดได้ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับอย่างเฮียหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับใช่คร
5: ับ เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
1: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคร
6: ับผมชอบคิดอย่างนั้น
1: การพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
2: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
1: ค
2: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
1: ถ้าเราวิตกกังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
2: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
1: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
1: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขหรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
5: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
1: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
0: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวันนี้บ้าแล้วหมอที่มัน
5: บ้
0: าอะไรนี
5: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะคร
1: ับ ปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
0: ก็แล้วความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
2: ม
1: ความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็จะทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็น

0: เบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
1: หลายโรคมากเลยนะครับ
0: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
2: พวกเครียดทั้งเส้นสมองแตกพอแตกซีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
0: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้

0: ลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็นโรค
1: เป็นภาระกับหัวใจ
2: อะไรแบบนี้ไหมว่าหมอผมอยากถามก็คือเครียดพอเครียดปั๊บกินเพราะมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
0: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
2: ไวเลียมป่ะเขาเรียก
0: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างนี้ครับ
3: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
0: ์ถ้าในถึงจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
0: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี้ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
3: กาแฟ
0: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับ
3: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
0: ครับ
3: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
0: ครับ
3: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี
0: ้ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได้ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะยากขึ้นใช่ครับ
4: เริ่มไปคุยใครอยู่คนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
0: ครับใช่ครับ
4: นี่อันตรายนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
3: คนไทยเยอะใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเลยทำนองเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดองค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับหนึ่ง
3: จากที่ฟังอาจารย์หมอสำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักเฮียหมูหมอเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
1: ่
3: ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับอ่ะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพจะพาชมครับ
3: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
5: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
3: จันคะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
0: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับความเป็นจริงก็คือการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความซึมเศร้าที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอันนั้นก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
1: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างสมาคมจิตแพ

0: แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมี Facebook Page นะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นอ่ะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับน
1: ะ
0: พฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
1: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
0: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อน
1: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
0: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
3: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดๆเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย
0: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
1: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
0: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
1: เล่นเกม
0: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับ
1: อ
0: ันนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
0: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรู้รามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ชมครับและสวนสัตว์ที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือที่นี่แหละครับบ้านแมลงอำเภองาวจังหวัดลำปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับพี่สันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมเต็มๆของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราก็ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548
0: ครับที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับรองว่าน้องแห้วจะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั่นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: สันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตะกั่วกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25 เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34-35 เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช่
0: โหแล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆ นี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มากเลยครับ
1: เห็นนะครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินพอเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกไลแอธนะอันนี้ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
0: ครับผม
1: ครับ
0: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางท
1: ีไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนโรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นโรคเบาหวานคนไทยเป็นเยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นทั่วโลกเลยที่เป็นโรคเบาหวานกันเยอะแล้วใครล่ะที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเป็นคนอ้วนหรือเป็นคนผอมวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับมาดูข้อมูลแรกกันครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นเฉพาะในคนอ้วนและคนที่ชอบกินหวานเท่านั้นข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่นะครับที่คนที่อ้วนและคนที่ชอบกินหวานเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีคนไข้บางคนครับที่ตัวผอมๆและกลายเป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันเบาหวานประเภทนั้นคือเบาหวานประเภทที่1ครับคนไข้กลุ่มนี้นะครับร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งไปต่อต้านที่ตับอ่อนทำให้ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ก็เลยกลายเป็นเบาหวานประเภทที่1เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็มีสิทธิ์เป็นโรคเบาหวานได้เหมือนกันนะครับข้อมูลต่อไปครับถ้าพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานเราต้องเป็นแน่นอนเลยข้อนี้ไม่จริงนะครับจริงอยู่ครับว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเราก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นกว่าคนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานเลยแต่โรคเบาหวานไม่ใช่เป็นโรคพันธุกรรม 100% นะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยครับเราเลือกกินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไงปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นอ้วนหรือเปล่าเหล่านี้แหละครับเป็นตัวที่มากำหนดว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถึงแม้เรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานแต่เราทำตัวให้ฟิตตลอดเวลาก็ห่างไกลโรคเบาหวานได้เหมือนกันครับไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยครับจริงหรือไม่โรคเบาหวานเป็นโรคของผู้ใหญ่วัยรุ่นไม่เป็นข้อนี้ไม่จริงนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับเบาหวานมี2ประเภทเบาหวานประเภทที่1และเบาหวานประเภทที่2เบาหวานประเภทที่1เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยๆลงนิดนึงเบาหวานประเภทที่2ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณอายุน้อยแต่ปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักตัวเยอะขึ้นก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภท2ได้เช่นกันนะครับแต่ข้อมูลปัจจุบันนะครับเราพบว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับอาจจะเป็นจากอาหารการกินในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตประจำวันเนาะนั่งดูซีรีส์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับเหล่านี้แหละทำให้วัยรุ่นเนี่ยนะครับเป็นโรคอ้วนมากขึ้นคำนวณง่ายๆครับคำนวณดัชนีมวลกายเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2อย่างผมนะหนัก75นะครับเอา75หารด้วยผมสูง183 1.83 ยกกำลัง2ถ้าเกิดดัชนีมวลกายมากกว่า25เป็นโรคอ้วนแล้วนะครับหรือมีโรคประจำตัวเป็นความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงมีโรคหัวใจและหลอดเลือดคนกลุ่มนี้แหละครับที่มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานเข้ามาคัดกรองนะครับแต่เรามีวิธีการง่ายๆครับที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีครับทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอแค่นี้คุณก็ห่างไกลโรคเบาหวานแล้วครับ

0: เดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ

0: เปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนของ
1: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
2: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก็ซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: หรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้ตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าหลักการทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเรนดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับ

0: ็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับคือจุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องดนตรีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องดนตรีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่น
1: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกการทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องดนตรีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้งั้นเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
0: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกกีเอผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
1: วิวัฒนาการของเดินดีของเรานะครับ ก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผงวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
2: มีรุ่นแรกนะมันเป็นมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
0: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับแล้วนี่คือทดลองฉีดเลเซ่นขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
1: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือลักสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนื่อยไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นที่เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายแล้วก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บค่ะเจ็บมากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: ผมอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยังก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าโอเคดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: ดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะ จริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: ค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณและทีมงานทุกคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
6: อ
5: เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่
6: เก่งที่สุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: อ
5: ัน
6: นี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค
5: ่
6: ะ
5: เล็กๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆเลยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
5: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
7: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างม.รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับคนขี่เขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาตื่นบนดาดฟ้าจาก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียไปหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆอ่ะครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระปุกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามอันนี้ผมคงไม่มีตัวนี้นะครับ
8: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกมีปลายเท้าเขาจะลากพื้นซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงถึงจะทำงานใช่ไหมฮะ
9: พอยกส้นม
8: ัน
9: จะกระตุ้นแล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
8: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
9: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
8: ครับ
9: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มครั้งตอนมันได้เราเหยียบส้นอีกทีนึง
8: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกลงปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เลยลูกพอสังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
9: ลูกอาจจะไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
8: ข้ามไปทำไมปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
7: แต่ว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ฮะ
8: ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วรู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่มาแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะ
10: ดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
7: มีครั้งนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดินทุกวันเลยค่ะ
10: ดีลูก
7: เอ็งจะออกกำลังกายเองเอ็งจะมาแล้วจะพอบังคับอีกแล้วเอ็งจะหายไปคนเดิมแล้ว
11: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหม
7: ครับเคยครับ
11: เหนื่อยยังไงครับ
7: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานครับขณะพ่อเป็นเจ้าของอู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดข้าววันไหนวันหนึ่งผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะเอาเหมือนเดิมเอาร่างกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิทินชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
10: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
7: ้ตาเนี่ยอาจารย์ช่วยแบงค์มือสองมือให้หน่อยนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: ็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกที่หนึ่งกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
2: คือขาก็จะมีอาการ

0: จิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยเนี่ยว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
0: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะตอนนี้ Mahidol Channel เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่า Mahidol Channel Podcast นะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะอันแรกเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเบาหวานคืออะไรเนาะเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะดูระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามันสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติมันคือเท่าไหร่ถ้าสมมติทุกท่านงดน้ำงดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไปเจาะเลือดเนาะงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกิน100อันนี้เราบอกว่าผิดปกตินะคะ

แต่ถ้าจะเรียกว่าเบาหวานคือมันจะต้องมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะจะไปเจาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลสะสมเนาะน้ำตาลสะสมหรือว่า A1C ถ้ามากกว่า 6.5 อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเบาหวานทีนี้พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเบาหวานมีกี่แบบเราก็เคยได้ยินกันบางคนก็ใช้อินซูลินบางคนก็ไม่ใช้อินซูลินมียาฉีดไม่มียาฉีดเนาะหลักๆมันก็จะมีชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะชนิดแรกคือไม่มีอินซูลินอันนี้ต้องใช้ยาฉีดละชนิดที่2เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินอันที่3ภาวะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่มีปัญหาที่ตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานที่เกิดในระหว่างการตั้งครรภ์เนาะอันนี้ก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยมากที่เจอเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นชนิดที่2นะคะชนิดที่2เกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นหลักทำไมเราถึงดื้ออินซูลินอันแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่สองอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเราคนอ้วนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ดื้ออินซูลินนะคะอันที่สามก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินเข้าไปเยอะร่างกายเราจัดการไม่ทันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานขึ้นมาได้ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ย เราวินิจฉัยยังไงหรือว่าเราตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นเบาหวานเอ๊ะแล้วถ้าเรายังไม่ตรวจเลือดเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเริ่มมีอาการที่จะเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเราควรจะสงสัยว่าเราจะเป็นเบาหวานอันแรกเลยนะคะถ้าในคนที่มีประวัติกรรมพันธุ์เบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าตัวเองอ้วนนะคะอันนี้น่าสงสัยไว้ก่อนเลยเนาะอันที่2ค่ะสำหรับอาการนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะเกิน3ครั้งอันนี้น่าสนใจแล้วว่ามีความผิดปกติควรจะรีบไปตรวจนะคะเมื่อเรากินน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงซึ่งในกรณีที่น้ำหนักลดลงสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพราะผอมนะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายจะเสียน้ำปัสสาวะที่ออกไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นน้ำตาลก็จะปนไปในปัสสาวะถ้าสมมติเราทิ้งเอาไว้ในกระโถนนะคะแล้วมีมดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีน้ำตาลปนออกมาแล้วนั่นนะคะก็คือที่มาของการเรียกชื่อโรคนี้ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานในที่นี้เบาในที่นี้ก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้จักโรคเบาหวานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะกินยังไงดีสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารที่เหมาะกับเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นเบาหวานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบของอาหารเพื่อให้เหมาะในที่นี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดเราก็เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือปริมาณของอาหารเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันมากขึ้นแล้วคนไข้จะคุมน้ำตาลไม่ได้อันที่สองก็คือในสัดส่วนของรูปแบบอาหารที่กินเช่นกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นก็จะทำให้คุมอาหารไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดร่วมด้วยรูปแบบที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราควรจะแนะนำให้เป็นอาหารที่มีทุกๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะให้ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสำหรับน้ำตาลสะสมนะคะก็คือเราดูน้ำตาลเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณน้ำตาลที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันลอยอยู่ในเลือดเราเขาเก็บน้ำตาลได้เท่าไหร่มันจะบอกถึงว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเลือดตอนเช้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่จะบอกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติจะให้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราทำเป็นแบบเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งมะม่วงเอาไว้ในโถประมาณ3เดือนแล้วเราเอามะม่วงขึ้นเวลาที่เราวัดน้ำตาลในโถค่ะอันนี้คือน้ำตาลตอนเช้าที่เราวัดแต่ถ้าเราวัดความหวานที่ตัวมะม่วงอันนี้ก็คือน้ำตาลสะสมดังนั้นน้ำตาลสะสมอ่ะมันจะไม่สามารถหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะกินอาหารวันนี้น้ำตาลขึ้นเมื่อวานไปกินอันนั้นเยอะอันนี้เยอะแต่น้ำตาลสะสมจะบอกเราว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอะเส้นเลือดของเราแล้วความเสี่ยงกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นยังไงในการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คุมแค่ตัวน้ำตาลตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำตาลสะสมดีนะคะดีในที่นี้ก็คือต่ำกว่าเลข7หรือดีมากๆต่ำ

กว่า 6.5 นะคะสำหรับ A1C อันนี้จะบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงจากที่เห็นว่าน้ำตาลสะสมมันส่งผลกับสุขภาพเราดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเราอะกินอาหารแค่วันนี้พรุ่งนะคะแต่มันจะบอกถึงระยะยาวเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะคุมเบาหวานเนี่ยเราจะไม่ได้คุมสำหรับน้ำตาลวันนี้แต่เราจะคุมระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการกินอาหารก็มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมอาหารยังไงดีเพื่อจะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ำตาลตอนเช้าแต่หลังจากที่เรากินน้ำตาลไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลสะสมด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่กินชนิดของอาหารที่กินโดยเฉพาะอาหารพวกของข้าวแป้งน้ำตาลนะคะยิ่งเรากินไปเยอะน้ำตาลหลังจากที่กินมันก็จะสูงขึ้นเราต้องคุมตัวนี้ให้เป็นเรื่องหลักถ้าเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ำตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ำตาลร่วมกับพวกของใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ำตาลมันจะช้าลงน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ำลงนะคะดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆสำหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหาร1จานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น2-1-1นะคะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีก1ใน4อะค่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอ10เทคนิคนะคะสำหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2อย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะปริมาณก็คือเราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะนี่ก็จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณ1ใน4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องเราก็จะแนะนำเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทำให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนักแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีตหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่2นะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอกว่าคนไข้เบาหวานจะงดหรือหยุดกินผลไม้เราให้ทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกผลไม้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะค่อนข้างหวานมากนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำหน่อยอย่างนี้ถ้าสมมุติเราไปดูเราก็จะบอกว่าผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะเป็นของที่เราแนะนำเราจะเลือกได้ยังไงเอาแรกดูรสชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คำว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยทีก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่2ระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่จะต้องไปเติมน้ำจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ำปลาหวานนะคะอันนี้น้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณและคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นอันนี้เรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3กำปั้นอันนี้เต็มที่ละนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ
1ส่วนวันนึงเรากินผลไม้แบบเนี้ยได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยเวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนแค่เบาหวาน

เราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเงี้ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้วนะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ำแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่ม2 สิ่งที่เราได้จะได้แค่น้ำตาลไม่มีกากใยเลย3บอกว่าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะจะกินน้ำตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนไข้เบาหวานควรที่จะลดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบหวานน้อยไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าเออถ้ากินอย่างเงี้ยก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกเนี้ยค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซ่าแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลจริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ำตาลอยู่ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ำตาลไม่ดีอะค่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตรกลีเซอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตรกลีเซอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ำหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเวลาที่เราจะเลือกชนิดของอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการปรุงของเราเนี่ยยังมีการเติมน้ำมันอีกอันนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้น้ำมันเยอะขึ้นได้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่า1เลือกเนื้อสัตว์ที่ดีเลือกวิธีการปรุงที่ดีนะคะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงพวกของผัดแล้วก็ทอดนะคะมาเลือกเป็นต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของของทอดหรือว่าของผัดจะบอกว่าให้เลี่ยงเลยก็คงยากเพราะว่าทุกคนไปซื้อกินเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกผัดแล้วก็ทอดอันที่ห้ามนะคะก็จะเป็นพวกชุบแป้งทอดหรือว่าชุบไข่ทอดเหตุผลเพราะพวกนี้มันจะอมน้ำมันในส่วนของพวกที่มันเป็นอาหารที่มันเป็นผัดเนี่ยจริงๆน้ำมันมันจะอยู่เยอะที่ไหนอยู่ในน้ำราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็ตักแต่เนื้อกินเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกินไอ้น้ำที่มันราดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี่ยงพวกของน้ำมันได้พอสมควรค่ะสำหรับเทคนิคที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกน้ำมันและในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องกินพวกของทอดแล้วก็ของผัดเราจะแบ่งง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนาะน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามให้ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงได้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ดีกับหัวใจเบาหวานก็ไม่ดีกับหัวใจเราก็จะต้องเลี่ยงเนาะเรามาดูกันว่าน้ำมันที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันเนี่ยค่ะมาวางเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดเป็นไข่หรือไปแช่ตู้เย็นเนาะมันเป็นไข่เป็นก้อนขึ้นมาอันนี้แสดงว่าในน้ำมันอันนั้นนะคะมีไขมันทรานส์อยู่เทคนิคที่8นะคะสำหรับการเลือกพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของนมมันไม่ใช่แค่นมเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มโยเกิร์ตพวกชีสพวกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกต้องไหนบอกว่าเป็นนมวัวนะคะที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะ

หรือว่าโฮมิลค์อันที่สองก็จะเป็นไขมันต่ำหรือว่าไร้ไขมันหรือแม้กระทั่งนมอื่นๆที่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวเช่นนมอัลมอนด์นมข้าวโพดนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นนมวัวล่ะถ้าเราจะกินนมวัวเนี่ยจะเลือกยังไงความต่างของ3อันไม่ว่าจะเป็นไขมันเต็มส่วนหรือว่าพวกโลแฟตหรือแม้กระทั่งไร้ไขมันก็คือการสกัดเอาส่วนไขมันนมเนี่ยออกไปจะทำให้พลังงานลดลงนะคะแล้วก็ส่วนของไขมันเนี่ยลดลงคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็ควรจะเลือกทานโลแฟตหรือว่าไร้ไขมันได้ค่ะเทคนิคที่9นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเลือกอ่านฉลากโภชนาการเวลาที่เราหยิบอะค่ะเราควรจะหันมามองที่ฉลากนิดนึงแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฉลากโภชนาการอยู่ด้วยทีนี้ในส่วนของคนไข้เบาหวานนะคะสำหรับการเลือกดูฉลากโภชนาการเนี่ยนอกเหนือจากเราจะดูว่ามีพลังงานเท่าไหร่นะคะเราจะดูว่ามีไขมันอะไรบ้างเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะดูปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูปริมาณของน้ำตาลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็ยังสามารถทานได้เราทุกคนกินน้ำตาลได้เนาะแต่ว่าถ้าน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอีกอันนึงตอนนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขียนคำว่าชูเกอร์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำตาลทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนอาหารแล้วเราจะบอกว่าเป็นชูเกอร์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะหมายความว่าในอาหาร1ส่วนหมายความว่ากินได้1ครั้งอะนะคะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่า4แคลอรี่เงี้ยเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยก็ไม่จำเป็นละคือสามารถจะเขียนไปได้เลยว่ามันเป็นชูเกอร์ฟรีเพราะฉะนั้นในอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะการที่เขาเขียนว่าชูเกอร์ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเลยแต่มีในปริมาณน้อยที่เรายอมรับซึ่งถ้าเรากินแค่นิดเดียวก็คงจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าสมมติเรากินเยอะล่ะคะกินเป็นปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกดูฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกกินอาหารแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะคะคือเทคนิคที่10นะคะในคนไข้เบาหวานเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้ยาบางคนอาจจะต้องมีทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้มันพอๆกันไม่ใช่ว่ากินมื้อใดมื้อหนึ่งมันหนักเกินไปเพราะว่าถ้ามื้อเนี้ยสมมตินะคะเรากินมื้อเช้าน้อยแต่เรากินยามันมีโอกาสจะทำให้เราน้ำตาลต่ำพอน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลตกปุ๊บเราก็จะหิวแล้วมันก็จะทำให้เรากินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามื้อเย็นเนี่ยเรากินเยอะแต่ว่ายาเรานิดเดียวมันก็จะคุมน้ำตาลไม่อยู่ตอนเช้าอีกวันนึงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ลงก็จะยังสูงอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรจะกระจายการกินเป็นมื้อให้ครบ3มื้อนะคะถ้าหิวมากเป็นมื้อน้อยๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอาหารว่างเล็กๆอยู่ระหว่างมื้อเพื่อจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะสำหรับปัญหาหลักๆเลยสำหรับคนไข้ที่คุมเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเขาคุมหรือว่าเขาดูแลเรื่องของอาหารเป็นยังไงกับอันที่สองก็คือเรื่องของยาหลายคนก็จะกลัวว่ากินยาแล้วจะอันตรายก็จะหยุดกินยาอันที่สองในส่วนของอาหารที่กินเนี่ยค่ะหลายครั้งคือเราไม่รู้อะค่ะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอยู่หรือเราคิดว่ามันไม่เยอะเราคิดว่าเรากินน้อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆสำหรับคนไข้เบาหวานที่จะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือว่าเราพยายามจะคุมพอเรากินยาเยอะปั๊บเนี่ยแล้วเราคุมอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลต่ำค่ะพอน้ำตาลต่ำปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยั้งชั่งใจได้ละเราจะกลัวมากเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะรีบไปกินเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้จะทำให้เรากินเยอะขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะยังคุมไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยการกระจายอาหารทั้งวันการกินยาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยนะคะในทีวีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแล้วก็พูดว่ามันสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลโน่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆที่รองรับว่าสมุนไพรใดๆสามารถที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันเรื่องเบาหวานได้เลยอาจจะมีบางอย่างเท่านั้นเองที่บอกว่าจะทำให้มีข้อมูลว่าน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ว่า
เราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องกินมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่จะให้ไปกินเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสมุนไพรถ้าจะใช้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมียาตีกันหรือเปล่านะคะไม่งั้นยาที่เรากินอยู่แล้วเรายังไปได้สมุนไพรบางอย่างอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสีย

0: ทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะหรือว่าใครบ้างที่ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะอันแรกเลยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่สองคนที่อ้วนนะคะอันที่สามคนที่เคยมีเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะอันที่สี่คนที่มีอาการของโรคเบาหวานที่เราว่ามาแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเบาหวานเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษากันไปตลอดนะคะถามว่าเบาหวานหายไหมตอบว่าบางคนจะเรียกว่าหายแต่จริงๆแล้วเบาหวานไม่หายนะคะแต่ในบางรายเนี่ยถ้าเขาคุมหรือว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเรายังเป็นเบาหวานอยู่แต่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ยา ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลตัวตลอดไปคุมเรื่องของอาหารถ้ามียาก็กินยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามการรักษานะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าการติดตามว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เจาะน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็ตรวจเท้าด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วยังหรือว่ามันจะมีเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมแล้วทำให้เรามีเรื่องของเบาหวานที่เท้าหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตสำหรับคนไข้เบาหวานอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามมหิดล Channel Podcast นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมคลิปนะคะหรือว่าลิงก์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทางสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานไว้ด้วย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ คนเป็นเยอะเหรอฮะ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทยร้อยละ40โดยเฉลี่ย เป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู่
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคน
0: พ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น
0: ทีนี้ฟังมาถึงวันนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้าง

0: กลางเนี่ยครับเราเรียกนิวเคลียสซ
1: ึ่
0: งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
1: เหมือนปลาท้องโกเนี่ย
0: ฮะซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ออกมาเรื่อยๆ
0: ครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมเนี่ยครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งด้านตั้งแนวตั้ง
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่คร
1: ับ แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ใน DNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาอย่างเงี้ย
0: ครับการดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดและสกัด DNA นะคร
1: ับ
0: จากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: อ้าวเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่ใช่ไง
0: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรคอ๋อเรากำลังแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช
1: ่
0: นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
1: แ
0: ล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดอันนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช่ไหม
0: ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันทุกการ
1: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้เนี่ยครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะคร
1: ับ
0: ออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: ขออนุญาตนะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล์ครับ
1: โอ้โห
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคหนึ่งบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
0: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีน

0: ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
1: ครับ
0: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
1: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่าง
0: ใช่ครับเพราะว่าขบวนการที่เราเอามาใช้นะครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็ง
1: ครับ
0: เขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
1: ้ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็น
1: ครับ
0: แต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็ก
1: ครับ
0: เราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
1: เลย
0: โดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟน
1: ครับ
0: นะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะ
0: ฮะ
1: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
0: ับ ประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองนะครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได
0: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร
1: ์หม
0: ดนะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดไหนไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมากใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้ยาโรคนั้นโรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มา

0: ช้ได้จริง
1: ยัง
0: เป็นประโยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับ เหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่างอันที่1ก็คือเนื่องจากการตรวจเนี่ยครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้เองในประเทศเราค่าใช้จ่ายการตรวจก็จะต่ำกว่าส่งไปต่างประเทศนะครับการตรวจของเราหลายอย่างก็มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเราบางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะ
1: โรคนะฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม่อ
0: ย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: หรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นวันพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture

0: คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ยแฟกเชอร์ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบเนี้ยจะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะ การเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุขัยค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

0: ถ้าเรารู้ได้ก่อนว่าตัวเราเองที่ได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแบบเนี้ยโดยสืบต่อกันมาทางพันธุกรรมเนี่ยเรามีความเสี่ยงเป็นโรคอะไ
1: ร
0: แต่ว่าจะสามารถทำนายโรคอะไรแบบไหนได้บ้างครับ
1: สำหรับโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยเราสามารถจะตรวจได้นะครับถ้าเรารู้ยีนที่ก่อโรค โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทาลัสซีเมียคนจะรู้จักกันดีนะครับเป็นโรคต้องเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติได
0: ้ครับคนเป็นเยอะเหรอ
1: คนเป็นเยอะมากครับคนไทย40%โดยเฉลี่ยเป็นพาหะของโรคนี้อยู่ครับ
0: เป็นพาหะของโรคนี้อยู่
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าตัวเองอาจจะไม่แสดงอาการ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าม
1: ีโอกาสที่จะมีบุตรเป็นโรคในขณะที่โรคหลายๆอย่างในปัจจุบันซึ่งเรารู้จักกันดีเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรืออัลไซเมอร
0: ์
1: พวกนี้เนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมบางอย่างซึ่งทำให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีความโน้มเอียงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ง่ายกว่าคนอื่น
0: ถ้าพ่อหรือแม่เป็น
1: ใช่หรืออาจจะไม่มีปัจจัยทางพ่อแม่ก็ได้นะครับอาจจะบอกเลยว่าโดยที่ไม่ต้องมีประวัติครอบครัวคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่เป็นต้นครับ
0: ทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพียงแต่อาจจะสงสัยว่ามีเห็นเป็นภาพไหมฮะว่าไอ้ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมไปเกาะตรงไหนมันเกี่ยวยังไงมันส่งต่อยังไงภาพที่เราพอจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นไหม
1: มีครับก็ต้องถ้าเกิดจะเข้าใจเรื่องอนุพันธุศาสตร์ซึ่งเล็กมากก็ต้องศึกษาในเซลล
0: ์
1: นะครับก็คือจากอวัยวะหรือว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดในร่างกายเนี่ยครับซึ่งเราประกอบกันเป็นเนื้อหนังเส้นผมหรือว่าเลือดหรือว่าหัวใจกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับเซลล์ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ
0: คือตรงนี้นะครับ
1: ในเซลล์เนี่ยครับก็จะมีส่วนตรงกลางนะครับโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับเราเรียกนิว

0: คลียสซึ่งเป็นส่วนซึ่งจะเก็บสารพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวของร่างกายของเราเนี่ยครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะถูกเก็บโดยการอัดเป็นแท่งนะครับให้เราเห็น
1: เหมือนปลาท้องโกเนี่ยฮะ
0: ซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าโครโมโซมนะครับในสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในโครโมโซมเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเนี่ยการคลี่ออกมาแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยครับประกอบด้วยสารพันธุกรรมซึ่งลักษณะโครงสร้างนั้นเป็นเกลียวนะครับแต่มีการขดกันไปขดกันมาเนี่ยครับแล้วก็อัดกันแน่นจนกลายเป็นโครโมโซม
1: อ๋อ นี่ต้องค่อยๆคลี่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ออกมาเรื่อย
0: ๆครับการศึกษาหรือการดูการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมนะครับอาศัยการศึกษาเกลียวขั้นบันไดของลำดับเบสหรือลำดับของสารพันธุกรรมในนี้ครับเล็กๆเนี่ยครับ
1: แท่งอย่างเงี้ยแท่งด้านตั้งแนวตั้ง
0: ใช่ครับซึ่งเล็กมากครับเล็กมากและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: เล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
0: ครับ
1: แล้วทดลองแล้วดูกันยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะมีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เราก็ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1: ครับผม
0: ครับขั้นตอนคร่าวๆก็คือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมหรือ DNA เนี่ยครับมาจากคนไข้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับส่วนใหญ่ซึ่งเรานำมาใช้ตรวจมากที่สุดก็คือเลือดนะครับในเลือดก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดอยู่นะครับโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเราขั้นตอนโดยคร่าวๆก็คือการสกัดเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาจากเลือดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการสกัดเอาสารพันธุกรรมซึ่งอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหนึ่งทีนะครับออกมานะครับ
1: ยิ่งเล็กลงเล็กลง
0: ยิ่งเล็กลงไปอีกครับพอถึงเวลาในขั้นตอนของการตรวจเนี่ยครับก็คือเอาสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดออกมาได้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับมาดูลำดับของมัน
1: ดูลำดับ
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไรฮะ
0: เนื่องจากเรารู้ว่ารหัสพันธุกรรมหรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยครับซึ่งอยู่ในDNA นะครับประกอบด้วยรหัสซึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่ทั้งหมด4แบบเท่านั้นนะครับแทนด้วยตัวอักษรก็คือ ATCG
1: ATCG
0: ใช่ครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีการเรียงลำดับอย่างเนี้ยสลับไปสลับมา
1: อย่างเช่น TCGA
0: ได้หมด
1: AGCT อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาเงี้ย
0: การดูลำดับเนี่ยครับในแต่ละคนเนี่ยครับจะต้องมีลำดับที่เหมือนกันทุกประการหมายความว่าถ้าเราตรวจเลือดแล้วสกัด DNA นะครับจากผมนะครับหรือจากคนอื่นนะครับเอามาตรวจลำดับจะต้องเหมือนกัน
1: เอาเหรอฮะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะบุคคลไม่ใช่ไง
0: ในส่วนที่ทำหน้าที่และก่อให้เกิดโรคเนี่ยทุกคนจะต้องเหมือนกัน
1: ต้องเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่เหมือนทำให้เกิดโรค
1: อ๋อ
0: เรากำลังดูความแตกต่างเล็กๆอันนี้ครับเช่นรหัสอาจจะเพี้ยนไปเพียง1รหัสเท่านั้นเอง
1: แ
0: ล้วทำให้เกิดโรคได
1: ้สลับแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียว
1: ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
0: ใช่ครับ
1: คนที่ปกติเนี่ยเอามาเรียงกันจะเหมือนกัน
0: ใช่ครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเหมือนกัน
1: อ๋อหมายถึงว่ากับโรคที่จะเกิดอันนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรสมมติลำไส้อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะเราต้องเอาเซลล์ที่ลำไส้มาตรวจอะไรเงี้ยไหม
0: เราสามารถตรวจจากเลือดได้
1: จากเลือดได้เลยใช่ไหม
0: ครับถ้าเขาเป็นชนิดที่สายท่อทางมันทุกการ
1: แต่ลำดับอันไหนที่จะทำให้เกิดมะเร็งที่ลำไส้มาดูว่า
0: เราสามารถบอกได
1: ้โอ้
0: ครับ
1: โอ้นี่ถ้าบอกได้หมดนี่สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหจะได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้คุณหมอนำมาหนึ่งหลอดนะที่อาจารย์นำมาอันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้นะครับคือDNA หรือสารพันธุกรรมซึ่งเราสกัดมาจากเลือดนะครับของผู้ป่วย
1: ผมมองนี่ผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะดู
0: โดยปกติเนี่ยครับเราจะไม่มีทางเห็น
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่มีทางเห็นสาย DNA ได
1: ้
0: นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับตะกอนซึ่งประกอบเป็นจากเซลล์เป็น10ล้านเซลล์รวมๆกันนะครับออกมาเป็นคล้ายๆกับขยุ่มของเส้นได้นะครับเล็กๆครับ
1: สีขาว
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเห็นเป็นสายๆเส้นๆเป็นก้อนๆรวมกันอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาดนี
0: ้เป็น10ล้านเซลล
1: ์โอ้โหแล้วฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบบิดเกลียวอะไรเงี้ย
0: ไม่เห็นครับ
1: ไม่มีโอกาสจะเห็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: วิธีการตรวจก็คือเป็นลำดับขั้นอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะต้องไปดูว่ามันเรียงกันยังไงตรงหรือไม่กับคนปกติมันมีบอกได้ไหมฮะว่าเรียงแบบไหนจะเป็นโรคนี้เรียงแบบนึงจะเป็นอีกโรคนึงบอกอย่างนั้นชัดเจนเลยไหมฮะ
0: เราตรวจยีนที่จำเพาะเลยครับว่ากรรมพันธุ์หรือยีนนี้

0: ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดโรคใด
1: ครับ
0: นะครับเช่นยีน BRCA นั้นคนที่มีการกลายพันธุ์จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่แบบแองเจลินาโจลีเพราะฉะนั้นการตรวจถ้าเจอเราก็สามารถจะทำนายได้ว่าคนที่มีก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือรังไข
1: ่ทำไมบอกได้ขนาดนั้นฮะแค่นิดเดียวแค่เลี้ยงผิดนิดเดียวนี่จะเป็นโรคนี้เลยโตมาจะต้องเสี่ยงกับโรคอะไรต่างๆ
0: ใช่ครับเพราะกระบวนการที่เราเอามาใช้เนี่ยครับมันเป็นผลพวงสุดท้ายละของการศึกษาวิจัยซึ่งมีมานานมากนะครับการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นทำให้เรารู้ว่าเราค้นพบยีนซึ่งก่อโรคใดโรคหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เนี่ยครับมาใช้ตรวจคนไข้จริงๆเพราะว่าโรคที่เรากำลังพูดถึงเป็นโรคพันธุกรรมหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าใครเป็นโรคคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเขาละที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีคนอื่นในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซึ่งจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับการรู้ก่อนก็จะบอกได้ว่าใครมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งเป็นต้นคนที่มีกรรมพันธุ์หรือการกลายพันธุ์ของโรคตัวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเป็นมะเร็งเขาเกิดมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับถ้าเรารู้ก่อนถ้าเขาสามารถจะตรวจแต่เนิ่นๆได
1: ้
0: นะครับหรือเขาสามารถจะมีวิธีหรือการรักษาอะไรซึ่งจะป้องกันการเกิดมะเร็งตั้งแต่ต้นได
1: ้ดูแลตัวเองยังไง
0: ใช่ก็จะได้ผลดีนะครับอันที่สองก็คือบางโรคเนี่ยถึงเรารู้ว่าเขาเป็นแต่มันมียาที่ใช้ป้องกันได
1: ้
0: ก็มีครับนะครับยานั้นอาจทำให้เขาไม่เกิดโรคเลยก็ได
1: ้
0: นะครับก็จะมีโรคหลายโรคมากซึ่งถ้าเรารู้ก่อนตั้งแต่เด็กเราให้การรักษาด้วยยาตั้งแต่ต้นอาจจะแต่เล็กเกิดหรือตั้งแต่เด็กเขาสามารถจะป้องกันการเกิดโรคได้
1: เลย
0: โดยที่ตัวเขาเองมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีการแสดงออกของโรคนี้
1: เช่นอะไรบ้างฮะ
0: ก็จะมีหลายโรคเช่นโรคที่เขาเรียกว่าโรคมาแฟนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ถ้าไม่รับการรักษาเนี่ยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตจากปัญหาลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็เส้นเลือดหัวใจปริแตกถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เด็กการกินยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองโดยส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องผ่าตัดเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
1: โอ้ดีมากเลยนะ
0: ฮะ
1: การศึกษาด้านนี้นะครับอนุพันธุศาสตร์นอกจากประโยชน์ที่ทำนายหรือว่าบอกได้ว่าคนไหนจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรจะกลายพันธุ์อะไรต่างๆนี่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ด้านไหนคร
0: ับประโยชน์ของความรู้ด้านอนุพันธุศาสตร์เนี่ยเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเดียวนะครับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคนิคของพันธุศาสตร์เองนะครับนำมาใช้ทั้งการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
1: โรคติดเชื้อก็ได
0: ้นะครับเชื้อบางชนิดนั้นตรวจยากมากนะครับหรือว่าเรามีวิธีการตรวจซึ่งยากมากนะครับเราก็สามารถใช้การตรวจทางพันธุกรรมเนี่ยตรวจได้เช่นไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C แม้กระทั่งไวรัส HIV เองวัณโรคนะครับปัจจุบันนี้อาศัยการตรวจทางอนุพันธุศาสตร์หมดนะครับการเลือกการรักษาโรคบางอย่างถึงแม้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าคนไข้บางคนมีการตอบสนองกับยาบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้การตรวจเนี้ยในการทำนายได้ว่าใครควรตอบสนองกับยาชนิดใดดีควรตอบสนองต่อยาชนิดไหนไม่ดี
1: อันนี้เฉพาะบุคคลเลยนะ
0: เฉพาะบุคคลในทางกลับกันยามันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อย่างเดียวมันก็จะมีผลข้างเคียงนะครับปัจจุบันเราก็สามารถที่จะทำนายได้ว่ายาบางตัวนั้นใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาสูงมาก
1: คร
0: ับ ใครบ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ยาน้อยถึงแม้เป็นยาตัวเดียวกันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงเราก็พยายามเลี่ยงไม่ใช้ยาตัวนี
1: ้ครับ
0: หรือไปใช้ยาตัวอื่นเป็นต้นครับ
1: ที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วทำแล้วใช้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในอนาคตไม่รู้คุณหมอมองไปสักนานแค่ไหนฮะที่คิดว่าด้านนี้อนุพันธุศาสตร์จะมาใช้อย่างมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการตรวจที่ผมก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับคำทำนายส่วนตัวออกมาผมมีโอกาสเสี่ยงโรคนี้แพ้โรคนี
0: ้
1: เมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนั้นใช้กันเยอะแพร่หลายอีกนานไหมครับ
0: ขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู
1: ่
0: นะครับก็จะต้องทำการศึกษาในคนไทยก่อนปกติเลยทั่วๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะของกรรมพันธุ์ที่ต่างกับคนชาติอื่นยังไงบ้างแล้วเขามีการตอบสนองในแง่ของผลข้างเคียงนั้นต่างไห
1: ม
0: นะครับถ้าเราได้ข้อมูลอย่างนี้มากพอและนานพอเราถึงจะนำอันนี้มาใช้ได้จริงอย่างเป็น

0: โยชน์แต่ว่าในระยะปัจจุบันนะครับยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็หวังว่าอนาคตจะมี
1: ครับทำไมเราต้องตรวจของเราเองวิจัยของเราเองทดลองทดสอบภายในของเราเองฮะเราข้อมูลจากต่างประเทศเขาทำแล้วเอามาดูมันจะมาใช้งานเหมือนกันได้ไหม
0: ครับเหตุผลใหญ่ๆคงมี2 อย่าง

0: คือโรคพันธุกรรมเนี่ยครับไม่ได้พบบ่อยในทุกเชื้อชาติหรือชนชาติบางโรคอาจจะพบบ่อยในชาวตะวันตกฝรั่งไม่ได้พบในบ้านเรา
1: ครับ
0: บางโรคก็พบบ่อยในบ้านเราไม่ได้พบในชนชาติอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจประเทศตะวันตกหรือว่าฝรั่งเองเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรวจโรคซึ่งเรามีเยอะ
1: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
0: ข้อมูลก็จะน้อยกว่า
1: โรคนั้น
0: ครับ
1: ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าอีกไม่น่าจะนานมากนักนะ
0: ที่
1: เราจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเราใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังกับร่างกายของเราที่เหมือนจะมีพิมพ์เขียวเป็นแบบให้เลยว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างแพ้ยาอะไรต่างๆนะฮะก็นี่คือวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้นช่วงเวลา50ปีเองนะครับก้าวหน้ามันจนถึงแบบนี้แล้วจากนี้ต่อไปอีกแค่ไหนก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกเราอนุพันธุศาสตร์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับนี่คือสีราช360องศาในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ดีมีประโยชน์แบบนี้ชมได้ในทุกครั้งของเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ป็นเริ่มน่ากลัว
1: จ้าน้องออยพี่ก็คิดถึงน้องออยเหมือนกันตอนนี้พี่มาร้านอาหารมาพอดีนัดคุณแม่มากินข้าวครับออยถึงพี่ที่อยู่ร้านอาหารนะแต่น้องออยอยู่ในใจพี่ตลอดนะน้องออยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพอดีแม่มาอ้าวที่รักมาแล้วล่ะค่ะกินกินกินเนี่ยเขาสั่งอาหารให้เลย
2: เมื่อกี้คุยกับใคร
3: เพื่อนเมื่อกี้เพื่อน
2: แน่ใจนะว่าเพื่อน
1: เขาจะโกหกตัวเองทำไมไอ้นี่ถ้าเขาโกหกอ่ะขอให้ปากเน่าเลยดีไหม
2: เป็นอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าอยู่ดีมันเหมือนมันมีตุ่มขึ้นแล้วมันก็เจ็บๆด้วยอ่ะ
2: อย่าบอกนะว่าปากจะเน่าเหมือนที่พูดไว้จริงๆอ่ะ
4: ไม่ใช่ปากเน่าหรอกค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มชัดๆเลยค่ะ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
2: คุณพยาบาลคะที่หนูรู้มาเนี่ยเริ่มเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่หรอคะทำไมถึงมาขึ้นที่ปากได้ล่ะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายเลยนะคะแต่ที่พบบ่อยๆเนี่ยก็คือบริเวณปากแล้วก็อวัยวะเพศค่ะซึ่งทั้งสองบริเวณเนี่ยนะคะมักพบกับไวรัสชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ค่ะ
3: แล้วคุณพยาบาลครับทำไมจู่ๆมันถึงขึ้นแบบนี้ครับอยู่ดีก็โผล่มา
4: ค่ะจริงๆแล้วเริ่มเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไปสัมผัสกับตุ่มหรือว่าสารคัดหลั่งของคนที่เป็นเริมเนี่ยค่ะในกรณีของพีเนี่ยพีอาจจะติดมาจากการรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าการจูบก็ได้นะคะ
2: ไปแอบจูบกับใครมา
3: ไม่มีจะบ้าเหรอต่อครับคุณพยาบาล
4: เชื้อไวรัสเหล่านี้เนี่ยจะเกิดอาการแบ่งตัวนะคะแล้วก็ทำลายเซลล์ผิวหนังก็จะมีตุ่มใสๆเกิดขึ้นแต่เมื่อตุ่มน้ำเหล่านี้แห้งหรือว่าแตกเป็นสะเก็ดเนี่ยก็จะหายเองได้ภายในระยะเวลา2สัปดาห์แต่ถ้ามีอาการปวดเนี่ยควรใช้ผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือหรือน้ำเย็นเนี่ยประคบวันละ 3-4 ครั้งนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดได้ค่ะแต่ถ้าสังเกตว่าไอ้ตุ่มน้ำนั่นน่ะมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากตุ่มนะคะหรือว่าร่างกายเรามีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าตุ่มเริมเหล่านั้นเนี่ยมีอาการติดเชื้อค่ะ

0: ว่าแต่ว่าพีไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอคะช่วงนี้ถึงได้เกิดเริ่มขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับพอดีช่วงนี้คุยกับสาวเยอะมากเลยนอนดึกคืน
2: ยอมรับเราใช่ไหม
0: อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะขอปิดรายการก่อนเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
6: ้
5: แต่
6: วันนี้ติดตามกันกับเรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันไหมฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหล่ติดมันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
5: คือการขยับไหล่ได้ไม่คล่องนะ
6: จริงไหล่คือไหล่แล้วขยับไม่ได้
5: ใช่ไหล่ขยับไม่ได้
6: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
5: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดละขยับต่อไม่ได้
6: รู้สึกไปต่อไม่ได้แล้ว
5: ไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับต่อไม่ได้เลยก็มีกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับให้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อล้อมไหล่เนี่ยมันหนาตัวขึ้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ไหล่ของเราเนี่ยแทนที่จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดละ
6: ครับ
5: ติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหล่ติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังจริงๆคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับหรือการใช้ผิดท่าทำให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ยครับก็ทำให้เกิดการหนาตัวและการอักเสบได้อีกอันนึงคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได้แต่มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช่นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆเนี่ยครับการรักษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันต่อมาคือการทำการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อด้วยทำให้ไหล่ที่ติดเนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อัลตราซาวด์ความร้อนหรือการใช้ช็อคเวฟการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการอักเสบลดลง
6: ครับ
5: ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าติดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีถ้ารักษาด้วยการประคับประคองอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วครับไม่ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัดวิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหล่ให้ถูกวิธีถ้าอยากให้เล่นยืดเหยียดเนี่ยก
6: ็
5: คือยืดเหยียดช้าๆ
6: ครับ
5: จริงๆการกดแขนก็ดีทำให้เพิ่มการทำงานของหัวใจ
6: แต่มีผลกับแขน
5: มีผลกับหัวไหล่ของเราถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นเนี่ยก็ต้องหยุดทำไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก
6: ค่ะนี่คือเรื่องราวของไหล่ติดกับอาจารย์เบิร์ดของเรานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
7: ขอบคุณครับ
6: เอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสุขภาพโดยเฉพาะโรคต่างๆเนี่ยเราคุยกันให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากแชร์ด้วยกับเรามาแชร์ริ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย
8: หากพลาดชม

0: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์สและโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ปะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกปะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
2: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2 ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไป

0: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดสีดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
1: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดสีดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk

0: จนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ี้ค่ะเข้าตูอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตูอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆเนี่ยครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีนออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋ออย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44ป
0: ี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: เขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่มั้ยครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียดเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียดเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
0: ่
1: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่ไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขนาดนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
0: เรียนแบบฝนขึ้นมา
1: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้ไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่ลดละไม่ลดน้ำเลยไม่ลดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการลดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
0: 600กรัม
1: ก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนหรือหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
0: ตอนนี้เรา
1: คิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อนึงนะครับ
2: ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
1: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะฮะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดและในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับพิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
0: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
1: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก
0: ม
1: ีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเขาตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
0: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
1: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ด

0: โคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
1: ต่อกิโล
0: ต่อกิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
1: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
1: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
1: เป็นอาชี
0: พของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่
1: เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครจะไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: คุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนแค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพาะเห็ดยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
2: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยเดียวค่ะไม่กี่วัน
1: เองเหรอ
2: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ถ้าท่านอาจารย์ถวันเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะ

0: อีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
1: นี่คือ2เดือน
0: ใช่
2: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
0: อ๋ออันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
2: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคนเหมือนก
0: ันเป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างก็จะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
2: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
0: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
2: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
0: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
3: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับแล้วให้เชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
2: เกือบจะสำเร็จ
3: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวนี้จะสำเร็จไหม
2: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
2: ันนี้คือเก็บมาจากในป่า
3: ครับในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ อันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่ ในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาล
2: อนุบาล
3: ให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที่แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
2: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์เหรอคะอาจารย
3: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
2: ์สปอร์พรินต
3: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านนะเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำไปโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
2: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
3: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
2: ควีน
3: ก็คือปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลบวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจาก รังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
2: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
3: คุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าไหมครับ
2: วันนี้ตูจะได้เข้าป่าไปดูด้วย
3: ครับครับรอบๆวิทยาเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
2: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกให้ว่าวันทีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดใส่หาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็
2: เดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เห็ดที่อยู่กับปลวกพี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยอาจจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบางทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับแต่สมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: แต่นี้คือยังไม่มีใช่ไหมคะ
2: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: ทางนู้นจอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จ
3: ะเดินเหนื่อยยังครับ
1: ชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูอาจจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูแค่นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยเนี่ยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี่ยเป็นอาหาร
1: อันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เราจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับ
1: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: นี่อาจารย์เราโชคดีมากนะครับ
2: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
1: นี่หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตูมครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
1: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
1: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้เก็บกำลังสวยเลยกำลังเป็นเง
2: ิน
0: น่าจะเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วเท่าไหร่ขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนห้าเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อเดี๋ยวนี้
2: คือคนซื้อก็เดินตามคนห้า
1: อ๋อแล้วนี่คือวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
2: ต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแคะให้ดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี
2: ่อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไป

0: ระหว่างใกล้ๆขูดครับถ้าเกิดเราไปกินเดือนตรงนี้ปุ๊บอ่ะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอ่ะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
1: เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
0: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
2: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมาก
3: ๆท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมันนานกว่า20ปีกว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
0: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจะเท่ากับผมจะหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างเราดูแบบช่วงเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนจะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกนี้มันใช้มาได้หลาย10ปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเห็ดขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเห็ดก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยครั้งแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวันสองวันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนผมเลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้รักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
2: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงตัวแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
1: ลองเข้าตัวสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
2: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
1: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
2: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
1: ครับผม
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
1: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
2: ต้มยำเห็ดโคน
1: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
4: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้โห
4: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
5: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
4: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
5: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเฮ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว

0: มาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับแล้วยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ็มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ใน1จานนี้โอเคถ้างั้นก็ตัวว่าเราหิวแล้วค่ะจอมชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับเราเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: แล้วลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: อร่อยมากคือเนื้อมันกรอบข้างในมากค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเผ็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าเหยียงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งว่าทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาจารย์นอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนเนี่ยยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนเนี่ยไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกๆปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรงมาก
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมเพาะเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมเพาะเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดฝึกอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
1: ์เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะงั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
0: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ยังสอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: แล้วก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเข้าตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็นลาบ
0: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
1: ได้ครับ
0: อ
2: ้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห็นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทําอาหารใช่มั้ยคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนข้าวต้มทําคะ
1: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่มั้ยครับ
2: ถ้
1: าเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: อาจารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่
0: ม
1: ีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเป๋าฮื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห
0: ็
1: ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได้
1: อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดๆหน่อยๆครับ
0: okay.
1: เราเห็ดทั้ง3นิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเค
1: อันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วๆผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย์
1: ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได
0: ้
1: ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริง
0: ๆ
1: แล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก็
0: น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บะช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะอาจารย์นี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะอาจารย
1: ์มีกลิ่นหอมแ
0: ล้วหนูอยากกินแล้ว
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
0: ับ น้ำปลา
1: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
0: ี้
1: ดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะกะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: ค
1: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากในเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับ2ช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
1: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นกับว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
0: ับอันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
1: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
0: จัดจัดนิดนึง
1: อันนี้จริงถ้าสักสองสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
0: ต้องชิม
1: เขาตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
0: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เป็นไงครับ
0: พูดว่าน่าแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอันต้องเผ็ดอีกนิดนึง
1: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับโอ้นี่เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
0: ตัวได้เลยนะคะอาจารย
1: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้วโอเค
1: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
0: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
1: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณครับ
0: ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับแสดงว่าชอบ
0: ชอบ
1: ชอบหอมมาก
0: ใช่
1: ครับ
0: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
1: ผักชีฝรั่งครับ
0: ผักชีฝรั่ง
1: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี่เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
0: สีน่ากินขึ้นมาเลย
1: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
0: โอเค
1: ฝรั่ง
0: ผักชีฝรั่ง
1: ด้วยต้นหอมซอย
0: ต้นหอมซอย
1: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
0: ละเอียด
1: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเขาตีลง

0: ิมดูครับเหมือนเดิมเลยครับเป็นครับขัดไหมขัดเปรี้ยวไหมครับ
1: มันต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาต้องว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ความหอม

0: อาว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกันนะ
1: จริงๆชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย์ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้วอ
0: ันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้เลย
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าสัก60บาทเห็นว่าขายได้ขายได้สบายสบายต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน
1: ่ใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหยช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาน้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย์
0: โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบ
1: ครับจะมี
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่แหละครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมมันเป็นกลุ่มอาการนึงเหมือนกันนะครับที่เกิดจากเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเสื่อมสภาพข้อเข่ามันก็เหมือนเครื่องจักรอันนึงที่มากับเราตั้งแต่แรกเกิดนะครับพอใช้ไปใช้มามันเสื่อมลงนะครับมันก็จะมีอาการปวดเรื่อยๆตามเริ่มแรกก็อาจจะมีการปวดบริเวณของเข่านะครับโดยเฉพาะเวลาลงน้ำหนักเวลายืนเดินอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้มีอาการอะไรนะครับถึงมาปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์เฟื่องฟู
1: มีอาการหัวเข่าเสื่อมค่ะแล้วเวลาลุกเดินมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ปวดมาก
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: รู้สึกว่า2ปีกว่า
0: เป็นมา2ปีแล้วเนา
1: ะ
0: โอเคในระยะแรกๆของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนปวดเวลาลงน้ำหนักบริเวณข้อเข่าได้นะครับช่วงแรกเนี่ยอาการอาจจะเป็นหายนะครับเวลาเหยียดหรืองอเข่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไปแล้วเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปวดมากจนไม่สามารถลงน้ำหนักได้มีเรื่องของข้อเข่าผิดรูปนะครับมีเรื่องของเข่าบวมแดงร้อนอันนี้ก็เป็นระยะถัดมาของข้อเข่าเสื่อมครับความเสี่ยงที่เกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับหรือมีประวัติในการใช้งานข้อเข่ามากๆที่ผิดวิธีเช่นชอบนั่งคุกเข่ากับพื้นหรือนั่งพับเพียบกับพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่เจอได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมครับจริงๆ

0: แล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลายๆแผนกร่วมกันนะครับเบื้องต้นแล้วอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอออร์โธปีดิกกระดูกและข้อนะครับเพื่อพิจารณาว่า1คนไข้เนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นปัญหาจากโรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆเป็นระยะน้อยปานกลางหรือมากแล้วคุณหมอกระดูกเนี่ยจะมีการส่งปรึกษามาคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อพิจารณาการรักษาร่วมกันถ้าคนไข้มาถึงหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผมก็ต้องตรวจร่างกายดูว่าตอนนี้ข้อเข่ามีผิดรูปมากน้อยแค่ไหนเพื่อพิจารณาการรักษาเดี๋ยวขออนุญาตตรวจประเมินตรงบริเวณข้อเข่านิดนึงนะครับเจ็บบริเวณไหนนะครับ
1: ตรงเข่าตรงสองข้าง
0: ทั้งด้านในและด้านนอกเลยเนาะ
1: ทั้งในนอกเลย
0: เพนหมอเนี้ยกดด้านนอกเจ็บไหมครับเจ็บเนาะด้านในเจ็บไหมครับ
1: เจ
0: ็บนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตคนไข้ค่อยๆเหยียดเข่าขึ้นช้าๆนะครับโอเคค่อยๆวางลงครับก็มีเสียงขอบแกบอยู่บริเวณข้อเข่าด้วยนะครับเท่าที่ตรวจดูเนี่ยมีการเจ็บของบริเวณของข้อเข่านะครับตอนนี้เรามีการรักษาโดยการใช้ทาราบำบัดนะครับมาช่วยในการฟื้นฟูในส่วนของตัวคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเข่าโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมและได้ผลดีด้วยทาราบำบัดคือการออกกำลังกายในน้ำนะครับข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะมีแรงพยุงของน้ำแรงลอยตัวของน้ำทำให้หนึ่งเลยการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเข่าเราจะสามารถวางแผนให้มีการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านของน้ำและแรงลอยตัวของน้ำเนี่ยช่วยในการออกกำลังกายได้คนไข้จะสามารถออกได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับบนบกนะครับการได้รับบาดเจ็บขณะออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าบนบกเบื้องต้นเลยเนี่ยแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเหมาะสมกับทารบำบัดหรือไม่นะครับแล้วแพทย์เนี่ยจะวางแผนการรักษาร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาทารบำบัดซึ่งโปรแกรมการฝึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการออกกำลังกายทารบำบัดนักกายภาพจะประกบคนไข้อาจจะ1ต่อ1เลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวล
2: สวัสดีครับป้าผมเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับที่จะพาคุณป้าลงสระทารบำบัดอ่ะคุณหมอเนี่ยสั่งมา3อย่างอันหนึ่งก็คือฝึกสไตรเดอร์อย่างที่2คือเป็นฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางสีแดงๆนะครับอย่างที่3จะฝึกสควอทนะครับเป็นการย่อแล้วก็ยืนอยู่ในสระนะครับมันจะช่วยให้คุณป้าเนี่ยกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็การบาดเจ็บที่ตอนนี้มีอยู่ที่เข่านะครับ
0: โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการฝึกนะครับถ้าคาดหวังผลเนี่ยต้องอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์นะครับโดยทั่วไปมักจะดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรปวดอาจจะลดลงนะครับจากเดิน19ปวดอาจจะเพิ่มเป็น29 39นะครับหรือมุมเข่าดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอันนี้ที่เจอได้จากประสบการณ์แล้วก็เคสที่ได้รับการฝึกโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะป้องกันได้หนึ่งคือต้องแน่นอนเลยควบคุมน้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับสองคือลดการกระทำที่มันมีแรงไปที่ข้อเข่านะครับเช่นเลี่ยงการนั่งคุกเข่านานๆหรือนั่งพับเพียบกับพื้นนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ3คือหมั่นออกกำลังกายในส่วนของตัวกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขานะครับการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำต่อข้อเข่าและช่วยชะลออาการเข่าเสื่อมได้อีกด้วย

0: เป็นศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นนะน่าจะอิมแพคเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเคยเป็นไหมแต่โรคนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่หูนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มันเกี่ยวกับหูได้ไงมันปวดหูไม่ใช่เหรออ
1: ่าใช่ครับ
0: เวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไร
1: เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดความหมุนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นจะหมุนไปหรือเคลื่อนที่ไปทั้งที่จริงอยู่นิ่งๆครับผม
0: สมมติผมมองเนี่ยเราเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่กล้องมันเหมือนโค้งหมุนอย่างนี
1: ้เหรอใช่ครับผมถ้ามันเป็นไม่เยอะมากก็อาจจะแค่เลื่อนหรือไหลแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะหมุนเลยครับหมุนติ้วเลย
0: แล้วพอเริ่มมีอาการที่บอกว่าบ้านหมุนนะครับหมุนขนาดไหนหมุนนานขนาดไหนรวมถึงหนักสุดในขนาดไหนได้บ้าง
1: ความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็จะหมุนแค่เป็นวินาทีตอนที่หันท่าใดท่านึงอย่างเช่นหันขวามือหันซ้ายมือหรือหงายอย่างนี้นะครับ
0: ไม่ได้หมุนตลอดเวลา
1: ไม่ได้หมุนตลอดเวลาพอเราหงายปุ๊บก็จะหมุนประมาณครึ่งถึง1นาทีเสร็จปุ๊บก็หยุดไปเองแต่ว่าทุกครั้งที่ทำท่านั้นก็จะมีอาการแบบนั้นเป็นช่วงระยะเวลานึงที่อาการยังกำเริบอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากัน

0: อาจจะหมุนนานกว่านั้นเป็นหลักชั่วโมงหรือถ้าเป็นเส้นประสาทหูอักเสบอาจจะหมุนเป็นวันต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆแนะนำว่าณช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่ก่อนเลยเนี่ยอาจจะนั่งพัก
1: ครับ
0: นอนพักอย่างนี้นะครับแล้วก็รอให้อาการเวียนศีรษะกำเริบเองอาจจะรับประทานยาแก้เวียนศีรษะแล้วก็รอดูอาการสักระยะหนึ่งถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงแนะนำรีบพบแพทย์นะครับเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อไป
1: ครับมีวิธีในการป้องกันไหมครับ
0: ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุแต่หินปูนที่หูชั้นในหลุดเนี่ยก็จะป้องกันได้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะครับผมรวมถึงถ้าเป็นเรื่องน้ำในหูชั้นในผิดปกติเนี่ยก็อาจจะลดเค็มครับผมเพราะว่าน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแร่ต่างๆทานเค็มเยอะเกินไปเนี่ยชื่อว่ารบกวนสมดุลตรงนี
1: ้บ้านหมุนเนี่ยกินยาหายไหมพารา
0: พาราจะไม่หายแต่ว่าถ้ากินยาที่บรรเทาอาการบ้านหมุนเลยอย่างเช่นยาแก้เมาลดเมาเรือเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการในช่วงระยะเวลานึง
1: ครับโอเค
0: แต่อยู่ที่ว่าสาเหตุคืออะไร
1: สิ่งสำคัญถ้ามีอาการหาหมอดีสุดจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการให้หูเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวม
0: ครับผม
1: ทุกอย่างเลยนะครับก็จะป้องกันได้ทุกโรคเกี่ยวกับหูเชื่อว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: หวังว่าคุณจะไม่เป็นหูคุณจะปลอดภัย
0: ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับหูจริงๆสำคัญมากๆนะครับเอามาฝากกันยังไงผมฝากแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยครั้งหน้าเรามาแชร์ลิงจะคุยกับคุณหมอท่านไหนเรื่องอะไรรอติดตามครับไปเจอกันนะครับ
2: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติ
3: วันนี้เป็นยังไงมาครับ
4: เป็นไข้มาครับวันนี
2: ้เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
4: น่าสองสามวันแล้วครับ
2: มีอาการยังไงบ้าง
4: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
2: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
4: ไม่มีครับ
2: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
4: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
2: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจะถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
4: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกมาครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
2: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นนะครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
4: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็เป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดงุนงิดหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: เห็นไหมล่ะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณมาครับตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับค่อนข้างจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับนะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสัก 5:00 ก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ 6:00 น. 16:00 น. นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการดีแลกอันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะคืน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทกไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรงปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องของงานจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะไหม
2: คิดว่าเยอะไหมจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าหลายท่าที่มันทำประจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผมสุขภาพในเรื่องของการหายใจมีปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่าต้องสูดมันทุกวัน
2: ความ
0: พิษทั้งหลายความหงุดหงิดและความเครียดแหละครับหลายๆคนมองว่าอยู่ในรถหงุดหงิดกว่าคุณตำรวจอยู่บนท้องถนนหงุดหงิดกว่าไหมถอนหายใจเลย
2: เพราะว่าจราจรเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
0: ครับผม
2: ครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
0: ้ถูก
2: ครับพอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่า คือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
0: ครับผม
2: แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
0: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัยแต่ก็เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
2: ถูกครับ
0: เป็นต้น
2: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
0: อ
2: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
0: ครับผม
2: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
0: ่
2: ยังบางทีสื่อสารกันแบบง่ายๆแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาคุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
0: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
2: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสเครียดคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
0: ถ้าไม่เข้าใจ
2: แต่แล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
0: ี่
2: ก็คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจเครียด
0: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจรจริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะ
2: ครับผม
0: เพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
2: ถูกคร
0: ับไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวัน
2: เจอทุกวัน
0: บางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
2: เครียดครับ
0: เราก็อยากให้มันไปเร็ว
2: ๆ
0: ถูกไหมฮะ
1: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
0: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
2: แบบไปให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยนึง

0: ทียมอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
1: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาละ
0: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในละแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
1: ็
0: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
1: ครับผม
0: บางทีมันตัดเขาเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
0: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัดรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอมีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาคก็อาจจะไม่เข้าใจ
1: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
0: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเออตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
1: สมมติสอนอนี้จะคุยกับสอนอนู้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
0: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับนครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
1: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
0: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
1: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็นด้วยว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
0: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาการทรา
1: บ
0: เป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
1: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
0: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
1: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะอันนี
0: ้สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
1: ้
0: แต่น้อยครั้งที่โต
1: ้
0: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
1: ก็แปลว่าต้องมีคนหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
0: ้ครับ
1: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
0: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
1: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
0: ครับเพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40 วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
1: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
0: แข่งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
1: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
0: อันนี้ปกติครับ
1: ปกติเหร
0: อคืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนนอยู่กับกันแล้วกับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
1: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้เลย
1: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
1: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
0: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
1: ่
0: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมากมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
1: ครับ
0: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
1: ช่วยจัดการ
0: แบตเตอรี่ยางแตก
1: ช่วยหมด
0: ยางแตกหรือแม้แต่ ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเล
1: ย
0: ทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
1: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โตต้องเข้าไปเคลียร์
0: หมด
1: เห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณ
1: อันนี้มีผลไหม
0: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราที่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
1: เล็กๆน้อยๆ
0: รู้สึกดีใจ
1: แค่นั้นพอแล้ว
0: ดีใจครับ
1: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
1: ค
0: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าศาลหรือภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
1: ่
0: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
1: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้องเช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซงนะฮะมีระยะในการขึ้นสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้องให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลออาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างบางทีไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกครับ
1: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนใหม่รุ่นไม่ตั้งใจเลยเป็นในร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้วล่ะ
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
1: เราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรว่าท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้างฮะ
3: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
1: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
3: ใช่
1: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
3: ใช่
1: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
3: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน้ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
1: ้
3: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
1: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบวันนี้ว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินก็มีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตราย สูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือด

0: ยังไงบ้างฮะ
1: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
1: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได
0: ้
1: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้
1: ส่วนตัวเบนซีนก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
0: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากากป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
1: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เพนผ้าฐานนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
1: ที่เขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆตรงนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก็คือจะไม่ได้หายใจอวกาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้ามาในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
1: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดามีเป็นแบบ
1: อาจจะมีลีลา
0: ลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จะดีกว่า
1: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: แบบนี้ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทางเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียด
0: oh.
1: ความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแหละครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนอยู่ใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตรายแค่ไหนอ
1: ันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มาก
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็
1: ค
0: เช่นเดียวกันพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอักต้นคือไอแสบตาแสบคอ

0: ความสุขด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With A Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ภาวะเท้าแบนคือภาวะที่มีความผิดปกติของเท้านะครับทำให้อุ้งเท้าด้านในของเท้าเนี่ยแบนลงซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บในคนปกตินะครับเท้าทางด้านในเนี่ยลักษณะจะมีอุ้งเท้าสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าในคนที่เป็นโรคเท้าแบนเนี่ยด้านในในอุ้งจะหายไปเลยมันจะแบนราบไปกับพื้นส่วนใหญ่จะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับจะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่อายุ8ขวบ9ขวบในช่วงแรกๆตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีเท้าแบนแต่ว่าอาการจะยังไม่มีอาจจะยังไม่เจ็บเนื่องจากว่าเส้นเอ็นยังดีอยู่กระดูกยังดีอยู่น้ำหนักยังไม่มากนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงวัยกลางคนเช่น 40-50เส้นเอ็นเริ่มมีการอักเสบเรื้อรังเริ่มเปื่อยหรือว่ากระดูกเริ่มมีความเสื่อมก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บขึ้นได้ครับ
3: เป็นโรคเท้าแบนค่ะคิดว่าน่าจะเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วนะคะแล้วก็เป็นกันทั้งบ้านเลยคุณแม่ก็เป็นพี่สาวก็เป็นนะคะแล้วก็ตัวคุณป้าก็เป็น
2: ในภาวะเท้าแบนเนี่ยคนไข้ที่มาตรวจนะครับก็จะมาด้วยอาการเจ็บทางด้านในของอุ้งเท้าหรือว่าบางคนก็จะเป็นเจ็บทางด้านข้างเนื่องจากกระดูกมันไปชนกัน
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับที่ผ่าข้างซ้ายไปโอเคอยู
3: ่ค่ะโอเคค่ะ
4: แล้วข้างขวาเป็นไงครับ
3: ข้างขวามันเริ่มปวดปวดนะคะ
4: อ่ะเดี๋ยวหมอดูเท้านิดนึงนะจ๊ะ
3: ค่ะ
4: ภาวะเท้าแบนแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นเท้าแบนแบบยืดหยุ่นก็คือถ้าคนไข้ยืนอยู่เนี่ยเท้าจะแบนไปกับพื้นแต่ถ้าให้เขาเขย่งอุ้งเท้าจะกลับมาถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยเป็นเท้าแบนแบบยึดติดคือไม่ว่าจะยืนกับพื้นหรือว่าเขย่งเนี่ยก็จะยังแบนอยู่เหมือนเดิมทั้ง2แบบมีสาเหตุต่างกันนะครับในแบบแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะสาเหตุเกิดจากเส้นเอ็นที่ทำงานได้ไม่ดีเส้นเอ็นทำงานได้ไม่ดีก็ทำให้เกิดภาวะเท้าแบนเกิดขึ้นส่วนในแบบที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความผิดปกติของตัวกระดูกครับอาจจะมีการเชื่อมติดของตัวกระดูกที่บริเวณส้นเท้าทำให้มันเท้าเนี่ยมันแบนแล้วก็ยึดติดอยู่ในท่านั้นครับ
5: กระดกเท้าขึ้นลงนี้ไม่เจ็บนะครับ
6: ค่ะไม่เจ็บตอนนี
5: ้โอเคกดทางด้านในนี่เจ็บไหมครับ
6: เจ็บค่ะเริ่มแล้วค่ะ
5: แถวๆนี้เนาะ
6: ค่ะ
5: ทางด้านข้างนี่เจ็บไหมครับกดด้านข้างนี
6: ่ข้างนี้ไม่ค่ะ
5: ไม่เจ็บเน
6: า
5: ะ
6: เจ็บแต่ข้างนี้ค่ะข้างซ้าย
5: เนี่ยโอเคแถวนี้โอเค
4: ก็เท้าข้างนี้ก็เป็นโรคเท้าแบนนะจ๊ะเหมือนกันสองข้างนะส่วนข้างขวาเนี่ยก็เริ่มมีอาการอักเสบของเส้นเอ็นนะครับการรักษาภาวะเท้าแบนนะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดกับรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดนะครับก็จะแบ่งเป็นง่ายๆ2อย่างก็คือ1คือปรับทรงรองเท้าแนะนำให้ใส่รองเท้าที่มีหนุนอุ้งเท้าทางด้านในครับเพื่อให้ปรับทรงเท้าเนี่ยจากที่ไม่มีอุ้งเนี่ยให้มันกลับมามีอุ้งแล้วก็2ก็คือเป็นการบริหารเส้นเอ็นทางด้านในของเท้าให้มันแข็งแรงขึ้น
2: อันนี้เป็นแผ่นเทอร์ลาแบนนะครับเอาไว้บริหารเส้นเอ็นนะจ๊ะเวลาวางนี่นะแล้วก็บิดเข้าไปแล้วค้างบิดเข้าไปนะแล้วก็ค้างแล้วก็นับไป10วิค้างเลย10วิแล้วก็ค้าง
3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: เนี่ยเวลาดึงเนี่ยมันจะล้าตรงนี้
3: ตึง
2: เส้นเอ็น
3: เ
2: ป็นการบริหารเส้นเอ็นนะการรักษาภาวะเท้าแบนแบบผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาเพื่อจะผ่าตัดปรับแนวกระดูกปรับทรงเท้าจากแบนให้มาเป็นมีอุ้งมากขึ้นผ่าตัดต่อเส้นเอ็นหรือว่าในรายที่แบนมากเริ่มมีข้อเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นผ่าตัดเชื่อมข้อในเท้าอาการของคุณป้าเนี่ยมันยังเป็นไม่เยอะนะเพิ่งจะอักเสบเป็นมาไม่นานก็หลักๆก็หมอให้แผ่นรองไปใส่แล้วก็บริหารเส้นเอ็นแล้วเดี๋ยวให้ยาไปทานอาจารย์แล้วเดี๋ยวนัดมาดูอีกทีดูอาการว่ากันคราวหน้านะครับสำหรับผู้ปกครองที่สังเกตว่าลูกหลานตัวเองมีภาวะเท้าแบนนะครับก็สามารถพามาตรวจพบแพทย์เพื่อทำการรักษาในเบื้องต้นได้ตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ที่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชนสวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: นะนานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมากเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นเหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรรม 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะมองมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินนะคะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่มโรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น อีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเดียว
0: ยีนเดียวอะฮะ
1: หรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโม

0: โครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มนึงเกินมาเล่มนึงเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
1: โอ้โหก็คือละเอียดไปอีก
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
1: เคยได้ยินกางเกง
0: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
1: กัน
0: ละคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
1: ครับ
0: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
1: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่
1: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้ มองไม่เห็น
0: ถูก
1: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
0: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
1: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
0: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
1: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
0: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นโครโมโซมเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็น
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
0: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะ
1: ค
0: ะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
1: ครับ
0: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
1: ่
0: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
1: ั
0: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้อง
1: ครับ
0: แต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่าDNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
1: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
0: อ่ะค่ะเพราะว่าเวลา
1: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่อ๋อโอเค
0: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรก
1: ครับ
0: และเด็กในท้องที่หลุดออกมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
1: ้
0: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกินจริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
1: มันมีหลากหลาย

0: ใช่
1: โอเค
0: โครโมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
1: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
0: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได้ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
1: อ่อนแอกว่าไงล่ะครับแบบร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
0: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
1: ม
0: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่าเออมากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะช้ากว่าน้องๆทั่วไป
1: ค
0: ืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
1: ๆค่
0: ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
1: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
0: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
1: ่
0: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
1: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1/2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
0: ใช
1: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยมันเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
0: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
0: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
0: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เนี้ยค่ะก
1: ็ตรวจได้เลย
0: ตรวจกัน
1: นั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
0: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี้ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี้ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้

0: บวกกับอื่นอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
1: อ๋อการตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว
0: ่
1: าเราจะตรวจ
0: คู่ไห
1: นคู่ไหน
0: แต่ใน3 8 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด38 21
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นราคามันก็จะ

0: ไม่เท่ากัน
1: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวนี้ที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
0: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
1: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็จะประมาณ 5,000 นะ
1: ครับ
0: เท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
1: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
1: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้เราต้องทำยังไงต่อครับ
0: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
1: คืออะไรอ่ะ
0: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำน่ะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
1: แต่มันก็มีความเสี่ยง
0: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วเอาพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะป้องกันกันไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่คือฝากไข่ไว้นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38ถึง40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะ
1: ค
0: ะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: ผิดปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: เกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัว ู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงๆก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่

0: เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดียวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวน์ซินโดรมได
0: ้ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงๆก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะเพราะทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น13 18อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: ค่ะฉะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวเนี่ยสำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมฮะว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินทุกๆเซลล
0: ์ใช
1: ่จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมแล้วก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสู่ก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดการท้องธรรมชาติไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง
1: ค
0: ่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนถัดไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวน์ซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC

0: BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักและก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพนะเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยแหละครับ
1: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่หาอย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกแล้วค่ะว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
0: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
1: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
0: อุดไปเลยอย่าง
1: น
0: ี้หรออ
1: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
0: ันแคบตรงนี
1: ้ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี่แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
0: 33แล้วอ่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเรื้อรังคนทั่วๆไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหมายก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นเป็นมีหลายๆบ้านกลัวติดแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
0: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
1: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
0: การท้องผูกจนเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
0: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่น่าจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
1: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ70 80เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมี

0: ได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับ ผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ย้ายเข้าไปที่บ้านพักผู้พิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได
1: ้ปกติเวลาเราเห็นคนภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะทุ้มๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได้
0: หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอยู่เยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังแล้วกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอ่ะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นเนี่ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอันนี้ค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละและความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรร
1: ม
0: ถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูปรินท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูปรินท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมา
1: ครับ
0: มันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียวฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกัน
1: ครับ
0: โปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบ ชีวเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพริ้นท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูพริ้นท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติเรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษาอันนี้พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแคระเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด 50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50%คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้อ่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมอะค่ะทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปผสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่จะต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินโฟเมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะอ
1: ันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถ สร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีพ่อมียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอาความประสงค์กับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองคิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอาแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เราร
1: ู้
0: อันเนี้ย
1: โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี้ยตึ๊บฮะ G6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นน่ะสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวนึงที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ G6PD เนี่ยมันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเนี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้นจริงๆพอดีคือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวเนี้ยน้อยลงเวลาเราเอออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นเนปทาลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: ใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยว่าตาอย่างงี
0: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทริมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไอ้อนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ G6PD เป็นโรคพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
1: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
1: เอ้าทำไมเยอะใครเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
1: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
1: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะอาจารย
0: ์23เขาจะบอกว่า22คู่และ X กับ Y
1: 23ก็เลย X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงกับพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
1: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
1: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติว่าเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
1: ครับ
0: อืมค่ะ
1: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
0: ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้มองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
1: 7% เลยครับ
0: ผู้ชาย100คน7ค
1: นเยอะนะ
0: เยอะไหมคะเยอะใช่ไหม
1: โอเคก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
0: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี่หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง G6PD ทุกคนเลยไม่ว่าจะอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง G6PD ในเด็กที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า G6PD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายหายเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น G6PD อยู่แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจาก เลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ G6PD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี G6PD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น G6PD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
1: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
1: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราควรคลอดช้าแล้วตอนอยู่ในท้องมันฮะแล้วก็กินตัวเองเข้าไปออกมาก็เลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์ตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
1: คุณไปจำไม่ได้ครับไม่อาจจำเท่าไหร
0: ่
1: แล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นจริงๆต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
1: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
1: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมครับ
0: ถ้า request หมอเจมคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะ
1: ใช่
0: ไห
1: มครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ G6PD เอนไซม์เรา เพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราไม่เลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน GCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมฮะ
0: ครับก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าเรามันบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: ถ้าตาบอดสีแบบอันนี้เป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: ก็
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเ
0: คค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันนี้เป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
1: แบ
0: บยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นวันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีใครมีอุบัติการในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ้
1: เมื่อแล้วก็
0: เปลี่ยนเล
1: ย
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือเปล่า
1: ใช่โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้ยน้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะเอามีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าเออพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: กุ้งตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

ลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันนึงเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ1อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ2อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเกเยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าอย่างชักเกเยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่ก็ถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกมกีฬาชักเกเยอร์แห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
2: ๆ
3: จนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเกเยอร์
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเกเยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องโน้มต้องไม่ใช่แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: ว่าวิธีการเล่นจริงๆของชักเกเยอร์สากลเป็นยังไง
3: ใช่ครับเดี๋ยว
2: ได้เลยครับ
3: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
2: ครับฝากด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับยินดี

0: ค่อยมีแรงนะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเกอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเกอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเกอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
1: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งออกมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
2: อีกข้อนึงพี่อาจจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
3: ้
2: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยไหมครับ
1: ช้าๆ
2: หันหลังพิงเลยพี่อาจพิงเลย
1: พิงไปเลย
2: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
1: โอเคขาตรง
2: พิงอีก
1: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
2: คราวนี
1: ้นอนลงไปเลย
2: นอนลงไปเลยนอนมาได้ตับน้องฮึบย่อลงย่อลง
1: ย่อลงไปครับ
2: ย่อขาลงพลิกตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
1: มีแววครับ
2: มีแวว
1: โอเค
2: เป็นไงบ้าง
0: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
2: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
0: น
2: ะ
1: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้ในกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับอ่ะกดเท้าลงเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
2: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
1: ช้า
2: ๆมีช้าๆฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยไปช้า
0: ๆไปก่อน
1: ก้าวเท้าไปซ้าย
0: ผมไปก่อน
1: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
2: มีแววเอาแล้วโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
1: โอเคครับ
2: โอเคเป็นไงบ้าง
0: ปวดหลัง
2: ครับพี่อาจเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะ
0: ครับ
2: คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
0: การจับเชือก
2: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาถนัดมืออะไร
0: ถนัดมือขวา
2: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
1: เชือกดูครับ
2: จับเชือกดูจับเชือก
1: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวมากสุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
2: เท้ายืนยังไง
1: โอเคอ
2: ย่าขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
1: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
2: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
0: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลยค่อยๆโอเค
2: ใหญ่หล
1: ัง ใหญ่หลัง
2: อยากเก่งที่เอาลงข้างล่าง
0: เอาเชือกลงข้างล่าง
2: ใช่ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเขาใช่ยังได
0: ้
2: ไหมลองดูสิลองเดินฟังเราลูกถอยหลังถอยหลังเหมือนด้านหลัง
1: เ
2: ดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกเราดึงเข้ามาแล้วอันนั้นลุกลุกอาจจะลุก
1: ไปรับดึง
2: ตามแยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
2: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
2: เป็นไงมือไหนดูมื นี่ดูมือดูมือโอ้โหดูมือขวดกูต้องไปยืนเดินให้มือดูด้วย
0: คนรับ
2: เป็นไงครับพี่อัดมือ
0: เรียกได้ว่าโชคโชน
2: โชคโชน
0: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
0: เพราะอะไรครับ
2: มันเป็นกฎเซนการ์การแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะได้ศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
0: จะมีแผล
2: ใช่มีแผล
0: ต้องใส่ชุดป้องกัน
2: ต้องมีชุดป้องกันนะ
0: เพราะมันจะ
2: ติ
0: ดคือ
2: เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับแต่พวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
0: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
2: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
2: พวกวิดีนเปลี่ยนรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวครั้งนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
0: ้49
2: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
0: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรางเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
2: 3โลนะ
1: 3โลครับ 1.5 3โล
3: พอขึ้นสุดแล้วก็
1: อันนี้4
2: อ้าว
1: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
0: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกยอร์ที่เราแบบก็ต้องทำท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ำหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทำใหมันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับจริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกยอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
2: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดท่านในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ําหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
0: น้ําหนักน้อยกว่า
2: ถือ
0: ว่าทําได้อ๋อ
2: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัว
0: คร
2: ับโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบา ป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่า
0: ตัวที่ออกเผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะอย่าง
2: ใช่
0: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คร
2: ับ มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโลกรัม2รองจากตัวหน้า80จาก80มาเป็น77 76 75 78ไล่ไปจนตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการ

0: อยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียพอกลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมุติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักสองฝั่งฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
1: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
0: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กซ้อมจะไประดับระดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตันอย่างนี้สมมุติลง720
1: คร
0: ับ ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันที่800กิโลก็จะต้องทําให้ได้ให้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว้
1: ครับ
0: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
1: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
0: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าเราต้องพร้อมหมด
1: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเขิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มกันคู่ต่อสู้อ่ะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝน

0: ความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
1: โอ้ได้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการเช่นแรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
0: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเกอร์มานานแค่ไหนแล้ว
1: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทำทีมแบบผมลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียนจากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเกอร์ให้ไปอบร
0: ม
1: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเขาเล่นเป็นกีฬาประจำชาติเขาเลย
0: ครับ
1: เขาเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร
0: ์ครับ
1: อย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงท
0: ี
1: มตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
0: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
0: ปีที่4
3: ครับอ
0: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเกอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
0: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
0: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเกอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
1: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับก็สังเกตตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเดี๋ยวกีฬาแห่งชาติ
0: ครับ
1: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็ปตท.จอมพลัง
0: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงนี้เลยทำให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
5: ชักเกอร์มุมพื้นบ้านของเราเนี่ยเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าอ้าวจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ําหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ําหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
0: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเกอร์ที่สุดครับ
1: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยแต่เป็นกีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพรียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
0: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
1: ครับ
0: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังมันอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
3: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
0: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเนาะสำหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่ไหมตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อไหมว่าเราทำอะไรอยู่แบบทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
2: ้มีครับ
3: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะ
0: มันสะใจ
3: ใช่อ่ะมันสนุกดี
0: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่แล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเกอร์มาตั้งแต่แรกเลยนะ
1: ครับ

0: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
1: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดและอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นใน
0: เวิลด์เกม
1: นี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOC นะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
0: เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
1: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
1: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
2: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
3: คงไม่คงไม
2: ่ทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
3: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับแบบมันยากครับ
2: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
3: คาดหวังครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดสำหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อูดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะว่าสิ่งเนี้ยคำนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาแบบมันคือการถอยอะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันอะมันเลยทำให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทำให้บางทีเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทำให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: คือการผู้หญิงอะอยากสวยแล้วก็เออมึงโงเฮงมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยคางมันเป็นรอยบุ๋มก็เลยลองไปที่คลินิกที่เขาแนะนำพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยอยากลองเขาก็เลยฉีดให้พี่แล้วเขากลัวพี่มีคุ้มก็เลยฉีดเยอะไปนิดนึงรอบคางเลยพอกลับมาแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปว่ามันเขียวนะเขาก็บอกว่าเออสองสามวันเดี๋ยวก็หายสักพักก็หายพี่ก็รอเป็นเดือนรอเป็นปีก็ไม่หายพี่เขามาติดต่อที่ศิริราชคุณหมอตัดชิ้นเนื้อพี่ไปตรวจนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคุณหมอบอกเป็นน้ำมันชนิดหนึ่ง
1: คุณหมอกระเป๋าจะมาด้วยกัน3คนแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เราดูเลยว่าอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอุปกรณ์เขาจะเปิดดูเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฟิลเลอร์อันนี้คือคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปฉีดคอลลาเจนฉีดปุ๊บเขาจะขยี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมี5จุดตรงหน้าผากหนกแก้มแล้วก็ตรงคางไม่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะเธอนี่เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยว6เดือนมาซ้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ๊กก็ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดอ่ะถ้าเราไม่ฉีดต่อหน้าเราจะอยู่เหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่ามันจะสลายไปอายุการใช้งานของเขาก่อนที่จะไปหาหมอนะคะมันจะเป็นบวมแล้วมันจะคันมันจะอักเสบนะคะถ้าอักเสบปุ๊บตาพี่นุ๊กจะปิดเลยปิดปุ๊บจะแดงหมดเลยอ่ะตาบวมมันจะแดงหมดเลยต้องรีบไปหาหมอต้องไปกินยาแก้อักเสบค่ะตัดสินใจผิดพลาดมากเลยแหละที่ว่าเราไปเจอหมอกระเป๋าอง

0: อันนี้เลยครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะ
0: นี่เลยฮะเชิญเลยครับ
1: นี่คุณแอดพาหมอมาที่ไหนคะเนี่ย
0: นี่เป็นห้องนอนของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอนั้นถูกนำร่างออกไปแล้วมีข้าวของต่างๆไว้อยู่บนเตียงอย่างที่เห็นนะฮะมีเข็มฉีดยามีสารอะไรต่างๆวางอยู่มีกระเป๋าปกติเป็นหมอผิวหนังก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
1: ฮะใช่นั่นสิคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกนอกสถานที่มาดู
0: เหมือนเป็นหมอนิติเวชไหมอาจารย
1: ์นิดๆนะคะ
0: ฮะก็สมมติสถานที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คือเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะเราก็เห็นของหลายอย่างอย่างที่คุณแอดได้พูดไปแล้วแล้วก็ในนี้นี่ที่สำคัญคือมีของที่อยู่ในกระเป๋าเนาะก็มีดูเหมือนเป็นยาอยู่หลายตัวนะคะมันทั้งเข็มฉีดยาฉีดนะคะยากินบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้กับคนไข้ที่นี่นะคะมีเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่ฉีดไปแล้วแล้วก็มียาบางอันที่วางกระจัดกระจายซึ่งอาจจะมีการได้นำใช้ไปแล้วบ้างนะคะ
0: ใช่ๆมีการหักหลอดอะไรบ้างนะฮะ
1: หรือมีเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอยู่ตรงนี
0: ้ค้างอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีถ้าเราจะดูว่าสารพวกนี้คืออะไรแล้วก็มีการฉีดอะไรกันน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ไหม
1: คะเนื่องจากยาพวกนี้เลเบลบางอันไม่ได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ
0: แล้วที่เราเห็นเข้ามาฉีดกันที่ห้องแบบนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะหรอครับ
1: เท่าที่เคยได้ยินคือหมอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ
0: ์
1: ไปฉีดให้คนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาฉีดให้เรา
0: แต่ที่ได้ยินนี่เป็นไง
1: ที่มามีพอสมควรค่ะ
0: เขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอะไร
1: หมอกระเป๋าอาจารย์นี่มันมาจากสัญลักษณ์ของกระเป๋าอันนี
0: ้หิ้วกระเป๋าใบนึงมามีข้าวของพวกนี้อยู่ในกระเป๋ามาถึงที่ห้องของคนที่อยากสวยอยากฉีดนัดกันเอาไว
1: ้หรือบางทีเขาเรียกเป็นจัดเป็นปาร์ตี
0: ้จัดปาร์ตี้เลย
1: เหมือนกับเชิญคนมาเยอะๆในที่ที่นึงแล้วก็ฉีดกันทีละหลายๆคน
0: ครับคือที่เห็นการมาฉีดที่ห้องแบบนี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือว่ามาฉีดคนเดียวก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: มีความเสี่ยงมาก
0: ค
1: ืออย่างที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคือ1จะต้องดูก่อนว่าคนที่มาฉีดตกลงเป็นใคร
0: ครับ
1: เป็นหมอจริงๆไหมซึ่งส่วนใหญ่หมอขอเรียนตามตรงหมอทั่วไปไม่มาฉีดตามห้องแบบนี้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนฉีดอาจจะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาฉีดให้กับคนไข้อันที่สองคือสารต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่มันได้รับการรับรองจริงไหมมันฉีดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะตัวนี้คือตัวที่ถูกหักหลอดทิ้งไปแล้วนะคะ
0: หลอดน้ำตาลน้ำตาล
1: หลอดสีน้ำตาลอันนี้นะคะดูเหมือนเป็นยาฉีดนะคะคราวนี้อันตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้น
0: อ๋อที่เขานิยมกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่นิยมกันก็คืออย่างสมมติว่าเวลาจะมีการฉีดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการฉีดเพื่อทำให้ผิวดูขาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมียาหลายตัวที่หน้าตาลักษณะใกล้เคียงกันกับแบบนี้
0: สารข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างฮะอาจารย์ที่ทำให้ขาวขึ้นได
1: ้มีเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นตั้งแต่วิตามินซีหรือแม้แต่กลูตาไทโอนนะคะซึ่งสารกลุ่มพวกนี้ไม่ได้รับรองเพื่อให้ฉีดแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายด้วยตัวของมันเองนะคะมีอีกตัวนึงที่อันนี้หน้าตาถ้าคุณแอดสังเกตจะเห็นมันคล้ายๆกับน้ำมันลองค่ะ
0: อ๋อมันจะใสๆแต่ว่าจะไม่มันจะเหนื่อยนิดนึง
1: มันจะไม่ใช่น้ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ต่างกับสารพวกเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมือนกับเหมือนมันเป็นกึ่งๆเป็นน้ำมันอันนี้เนี่ยถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นซิลิโคนเหลว
0: อ๋อที่เขาฉีดเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเสียบเข้าไปแล้วดูดมาจากหลอดนี่แหละฮะ
1: ใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยมันจะไม่มาเป็นหลอดแบบนี้บางทีมาเป็นแบบแกลลอนถือมาเป็นถุง
0: แล้ว
1: พวกนั้นบางทีเป็นน้ำมัน
0: ครับ
1: ค่ะเป็นพวกน้ำมันหรือบางทีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกเหลวๆที่เวลาฉีดเข้าสู่ร่างกายไปมันจะแข็งได
0: ้พอบอกไบโอพลาสติกก็คือพลาสติกที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติก
1: ซึ่งเราไม่รู้ส่วนผสมเป็นอะไรเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุณหภูมิห้องมันจะเหลวแต่พอฉีดเข้าไปสู่ร่างกายบางทีมันไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อแล้วมันเกิดการแข็งตัวขึ้นเขาถึงเอาไว้ฉีดเสริมจมูกไงคะฉีดเหลวๆเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแท่งเหมือนแท่งซิลิโคน
0: แข็งเลยงั้น
1: ฮะใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วส่วนน้ำมันที่บอกว่ามาเป็นถุงๆบางทีหิ้วมานั่นเป็นน้ำมันพวกไหนฮะ
1: มีหลายอย่างเลยบางทีเป็นพวกน้ำมันพืชบางทีเป็นพวกน้ำมันที่เกิดจากการเขาเรียกเป็นน้ำมันที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นแม้แต่ medical grade ที่จะมาฉีดเข้าร่างกายคนก็มีเหมือนกัน
0: โอ้โหอย่างนั้นก็มีนะ
1: มีค่ะมีค่ะมีสารหลายอย่าง
0: ครับ แต่ที่เราเห็นแล้วก็มีการอันนี้คือมีการ
1: ค่ะอันนี้น่าจะมีการได้ฉีดไปแล้วนะคะมีการฉีดบ้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอสังเกตดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้หมอดูเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นคนฉีดเหตุผลเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะฉีดสารอะไรสักอย่างนึงเข้าไปในร่างกายคนไข้เราต้องไล่ไม่ให้มีอากาศอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมีอากาศค้างอยู่มันจะไม่ได้เป็นเข็มฉีดยาชนิดที่เอามาควรจะใช้ฉีดกับคนไข
0: ้
1: เพราะการฉีดอากาศเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่ฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการฉีดยาจริงๆให้กับคนไข้
0: แล้วเข็มที่ใช้หรือหลอดที่ใช้อันนี้ใช่ไหมฮะ
1: คือเข็มกับหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเข็มจริงแต่จริงๆที่เราควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก็คือว่าเข็มพวกนี้มันควรใช้แล้วทิ้งกับคนไข้คนหนึ่งคนหนึ่ง
0: ใช่ก็ควรเป็นอย่างนั้น
1: ถูกค่ะแต่อย่างเงี้ยเวลาที่มาฟังว่ามีการไปปาร์ตี้ฉีดกันทีละหลายคนบางทีเนี่ยเท่าที่หมอได้ยินจากคนไข้มานะคะคือดูดยาเนี่ยใส่ลิงก์อันเดียวกันเสร็จแล้วก็จิ้มเดินคนนี้จิ้มคนนี้ทีคนนี้ทีคนนั้นท
0: ีไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลย
1: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเสี่ยงของการติดเชื้อหลายๆอย่างได้เพราะคนบางคนอาจจะมีโรคติดต่อที่ติดได้ทางการกระแสเลือดก็จะติดไปหาคนหลายๆคน
0: เพราะฉะนั้นความเสี่ยงกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสารที่ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่มีอันตรายไหมฉีดไปในร่างกายเทคนิคการฉีดก็สำคัญนะ
1: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราได้รับการอย่างแพทย์ทุกคนก็จะได้รับการเทรนมาว่าเทคนิคการฉีดยาที่เหมาะสมตำแหน่งปริมาณจะเป็นยังไง
0: คือบางคนอ๋อก็ฉีดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ไงถ้าอยากจะตรงนี้ให้มันนูนสวย
1: มันมีตั้งแต่การฆ่าเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดก่อนตำแหน่งการวางเข็มปริมาณของการฉีดเพราะอย่าลืมว่าบนใบหน้าเราเนี่ยหรือตำแหน่งที่จะฉีดบางทีมันมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อถ้าเราฉีดยาแล้วแทงเข้าไปในเส้นยามันก็จะเข้าไปในเส้นได้ยาบางอย่างก็ไม่ควรจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพราะมันเกิดอันตราย
0: ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนด้วย
1: รู้ตำแหน่งที่แน่นอน
0: นี่คือโอ้เสี่ยงหลายอย่างนะที่พูดมาทีนี้ความอยากสวยอ่ะอยากให้รูปหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ตรงนี้มันนูนขึ้นตรงนั้นแฟบลงเนี่ยความเสี่ยงที่จะไม่ได้สิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมี
1: โอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราใช้สารอะไรมันจะอยู่คงที่ขนาดไหน
0: จะไหลไป
1: ฉ
0: ี
1: ดบางทีมันไหลอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเสี่ยงต่อชีวิต
0: ครับ
1: เพราะว่าลองดูสิคะคุณแอดสถานที่ที่ฉีดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
0: เช่นอะไรได้บ้างฮะ
1: ยกตัวอย่างเช่นเราแพ้สารที่เราฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยคนบางคนหายใจไม่ออกความดันตกและอาจจะเสียชีวิตได
0: ้
1: สถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตได
0: ้โอ้โหอันนี้คือที่สุดแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสี่ยงอยากสวยแต่สุดท้ายเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มกันเลย
1: ไม่คุ้มกัน
0: เขาจะฉีดส่วนไหนในร่างกายได้บ้างฮะถ้าเป็นหมอกระเป๋าหิ้วมาที่คอนโดแบบนี
1: ้ถ้าเป็นฉีดเพื่อให้ขาวส่วนใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือด
0: โอ้โหคุณดูเส้นเลือดยังไงฉีดเลย
1: ใช่ถูกค่ะแต่ถ้าเป็นการฉีดลักษณะแทนสารเติมเต็มบางอย่างเนี่ยฉีดได้เยอะมากฉีดบนใบหน้าที่นิยมกันฉีดพวกหน้าผากฉีดจมูกแก้มคางอันนี้พวกนี้ให้ปรับรูปหน้าหรือฉีดริ้วรอยต่าง
0: ๆ
1: ฉีดตามอวัยวะอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหน้าก็ได้อย่างเช่นฉีดตามมือ
0: หรอฮะ
1: หลังมือให้แบบเต็มๆนูนๆไม่ให้มือเหี่ยว
0: บางคนมันเหี่ยวดูเหี่ยวหรือว่ากระดูกอะไร
1: เพิ่มขนาดหน้าอกกับสะโพก
0: อุ้ยเขาไม่เสริมซิลิโคนใส่เขาฉีดเลยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่ทำลักษณะแบบนี
0: ้
1: ซึ่งจริงๆเราไม่เคยแนะนำให้ทำเพราะมันต้องฉีดสารปริมาณเยอะๆเข้าสู่ร่างกาย
0: ครับแล้วก็สะโพกด้วย
1: สะโพกฉีดเสริมก้นให้ดู
0: มีเหรอฮะ
1: มีค่ะ
0: ให้ก้นเด้งขึ้นมามีก้น
1: ให้ดูมีรูปร่างให้ดูมีเคิร์ฟ
0: โอ้โหแสดงว่าฉีดได้หลายส่วนมากของร่างกาย
1: ฉีดได้หลายส่วน

0: โอ้โหที่เห็นแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิ่งหมอกระเป๋าหิ้วมามาฉีดที่คอนโดหมอจริงไม่จริงไม่รู้หรือเป็นใครอะไรยังไงสารที่ใช้เป็นไงทีนี้เวลามาถึงอาจารย์แล้วฮะเขาอาจจะไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาหาอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนไข้ที่มาเป็นไงบ้างฮะ
1: คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดสารที่มันไม่ผ่านหลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนไข้มาในอาการหลายๆอย่างคนไข้บางคนมาจากเป็นก้อนก่อน
0: เป็นก้อนบริเวณ
1: เป็นก้อนตามตำแหน่งที่ฉีดเลยค่ะ
0: ที่ฉีดไป
1: บางตำแหน่งบวมบางตำแหน่งบวมด้วยแดงด้วยทั้งบวมทั้งแดงอักเสบบางคนจะมีอาการกดเจ็บตามตำแหน่งก้อน
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่แย่กว่านั้นหรือเป็นเยอะๆคือบวมทั้งหน้าเพราะว่ามันสมมติเราฉีดแค่แก้มแต่อาการบวมเกิดทั่วรอบหน้า
0: ทำไมเป็นไปอย่างนั้นได้
1: เพราะมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายทั้งหมดของร่างกาย
0: อาจจะแพ้แล้วแพ้เป็นบริเวณ
1: ใช่ค่ะบางคนมาด้วยอาการที่มากกว่านั้นอย่างเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเจอน้อย
0: หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ต้องมาด่วนภาย
1: ในรีบมาด่วน
0: สมมติฉีดปุ๊บแล้วเกิดอาการอย่างนั้นทันที
1: ส่วนใหญ่จะไม่เกิดทันทีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดไปสัก 3-4 วันจนถึงอาทิตย์นึงน่าจะบวมขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยต้องรีบมาทันทีเพราะเราต้องรีบวินิจฉัยว่าตกลงสารที่เขาฉีดไปเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนั่นคืออาการที่เห็นทางร่างกายนะครับแล้วก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่ว่าเคสหรือว่ากรณีที่หนักที่สุดที่เคยเจอเป็นไงบ้างครับกับคนที่ฉีดมาแบบนี้แล้วไม่ถูกต้องนะใช
1: ่คือที่เยอะที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือคนไข้นี่มีอาการบวมๆยุบๆตลอดเขาตอนนั้นเขาฉีดเยอะฉีดถึงหลังมือฉีดทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะปวดมือใช้มือไม่ได้มันมือบวมหมดคนไข้คนนั้นเนี่ยตอนที่มารักษาเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้ยาแล้วก็ควบคุมอาการแต่ก็ควบคุมอาการได้ไม่ดี
0: ค
1: นไข้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า depressed เศร้าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์ทางจิตเวชแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้ที่หมอเสียใจมาก
0: ค
1: ือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
0: โอ้แล้ว
1: ค่ะซึ่งทำให้ทางสิริราชเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างสูงเลยที่จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้ถึงโทษของการฉีดสารแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิด
0: ครับ

0: คือเริ่มจากการฉีดแบบนี้เพราะอยากจะสวยอยากจะจัดการกับบางส่วนของร่างกายแต่สุดท้ายผลมันกลับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะนี่คือกรณีที่คุณหมอเจอกับตัวเองที่เป็นคนไข้แต่เราเห็นอีกข่าวอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บางคนไปฉีดแล้วก็เสียชีวิตตาม
1: ทันทีก็มีพวกนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการฉีดสารปริมาณมากๆเข้าไปทีเดียวอย่างนี้เรามักจะเจอกับฉีดหน้าอกหรือฉีดสะโพกเพราะมันต้องใช้สารแบบหลายร้อยซีซีฉีดทีเดียวซึ่งพวกนี้ถ้าสารมันไม่ได้คุณภาพหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเกิดการแพ้แล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีณที่ฉีดเลยอย่างนั้นก็มีค่ะ
0: ครับหรือกรณีอีกอันนึงที่ได้ยินไม่นานมานี้ที่ฉีดที่คลินิกแต่ว่าเหมือนแพ้ยาสลบอะไรแบบนี้ฮะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงคืออาจจะไปทำหัตถการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแพ้ยาที่เกิดจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานพยาบาลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
0: คร
1: บถ้วน
0: อ๋อฟังดูอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็กับทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในแบบนี้หมอว่าต้องหาข้อมูลให้เยอะ
0: ที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
1: เราควรจะอย่างน้อยนะคะ1เราเลือกหมอที่เราจะไปฉีดคือหมอกระเป๋าเนี่ยตกลงคุณเป็นหมอหรือเปล่าเรายังไม่
0: ร
1: ู้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเอ๊ะหมอที่เราจะไปฉีดตกลงเป็นหมอจริงไห
0: ม
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะสามารถคีย์ชื่อนามสกุลของหมอคนนั้นไปจะขึ้นรูปมาแล้วบอกว่าหมอคนนี้ตกลง1จบหมอจริงไหมจบสาขาเชี่ยวชาญด้านไหนด้วยซ้ำคือสมมติคีย์ชื่อหมอรังสีมาลงไปอาจจะขึ้นว่าโอกจบแพทย์ตั้งแต่ปีไหนอันนี้อาจจะทำให้ดูอายุได้ แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจบมีเหมือนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนบ้างที่ผ่านการรับรองอย่างเงี้ยเราสามารถคีย์หาได
0: ้หมอที่ควรจะฉีดด้านนี้หรือทำผ่านการด้านนี้ควรจะเป็นหมอที่จบ
1: คืออย่างน้อยควรจะต้องจบอย่างน้อยคุณจะต้องจบแพทย์ถูกไหมคะเราจะรู้วิธีฉีดจริงส่วนสาขาที่เชี่ยวชาญหมอว่าแล้วแต่มีหมอหลายๆสาขาที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผิวหนังเป็นด้านหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นหมอทางศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถฉีดหรือหมอที่เป็นหมอที่ทางดูแลทางด้านใบหน้าตาหูคอจมูกอย่างนี้ก็เท่าที่มีก็ทรา
0: บ
1: หรือจริงๆเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมอย่างดีจริงๆก็หมอก็ว่าน่าจะได
0: ้แต่ขอให้เป็นหมอจริงๆ
1: ขอให้เป็นหมอจริงๆ
0: แล้วก็ดูรูปด้วยว่าตรงกับคนที่เดินมาหาเราที
1: ่ใช่ต้องดูรูปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีใช้ชื่อปลอม
0: ครับแต่ทีนี้อีกอันนึงคือการมาฉีดที่นี่ที่ห้องพักของเรามันสามารถทำได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเป็นไปฉีดที่ไหนยังไงที่ปลอดภัย
1: เอาเป็นว่าหมอจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาฉีดหรอกค่ะอย่างหมอนี่เคยมีคนชวนไปแบบว่าเนี่ยขอรวมๆเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเชิญคุณหมอมาฉีดให้ได้ไหม
0: นิดเดียว
1: โดยส่วนตัวหมอไม่ทำด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคือสมมติถึงแม้ว่าหมอจะดีใช้สารที่ผ่านอย.ก็ตามแต่ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันสมมติเกิดคนไข้แพ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปหรือเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าฉีดในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมันไม่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างเวลาที่เราไปตรวจสถานพยาบาลสมมติว่าจะผักกองประกอบโรคสินจะไปตรวจให้การรับรองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูมีเครื่องมือช่วยชีวิตครบไหมมีรถเขาเรียกว่ารถ emergency มีเครื่องที่จะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเล็กๆอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นปัจจัยอันนึงที่คนที่จะไปรับบริการควรจะเลือกดูซึ่งง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เวลาที่เราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยมันจะมีป้ายสีขาวและมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนเลยว่าคลินิกอันนี้เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านไหนอย่างถ้าเป็นผิวหนังก็จะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเราก็จะรู้เลยว่าเจ้าของคลินิกนี้เนี่ยคือเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านไหน
0: ถ้าจะฉีดพรุ่งนี้ก็ควรจะ
1: เลือกดูสักนิดนึง
0: ผิวหนัง
1: อย่างน้อยก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็น
0: ต้องมีคำนี
1: ้ต้องมีให้เห็น
0: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดูปัจจัย
1: หมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมุติเดินมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนหนึ่งเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าเอ้ยตกลงมันคือสารอะไรนะเราตกลงจะฉีดอะไรกันอยู
0: ่ฉีดเพื่ออะไร
1: ใช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการแก้ไขยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมุติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าเอ้ยที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วๆไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
0: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
1: มีกล่องอันนี้นะเนี่ยอันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
0: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตรา

0: อย.ใช
1: ่ไหมใช่ตาอย.ประทับของประเทศไทย
0: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
1: เหมือนตาอย.ทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรองอย่างนี้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็อาจไม่ถูกต้อง
0: เหรอฮะแม้จะบอกว่าเนี่ยยานี้เขาอู้ฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะหิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนี้
1: เพราะอย.ไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่คะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรคบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
0: คนไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนน่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขนะฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
1: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง 1-2 เคส
0: โอ้แล้ว
1: ทุกเดือน
0: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
1: มาให้แก
0: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้วมีมาให้แก้ไขอีกส่วนหนึ่ง
1: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
0: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำเนี่ยบางทีบอกว่ามันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ CC ละ 1,000 นึง
0: อ๋อเขาฉีดกี่ CC ฮะ
1: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 CC แต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีด CC ละ 10,000 กว่ากับ CC ละ 1,000 มันต่างกัน10เท่านะ
0: อย่างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่ๆ
1: ค่ะ
0: สะดวกกว่าเพราะเขามาฉีดถึงที่อะไรอย่างนี้ด้วย
1: อาจจะอย่างนั้น
0: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทำมาแล้วเนี่ยฉันทำมาหมอคนนี้ทำให้หรือคนนี้มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
1: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
0: ้อ
1: ย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
0: นัดกันเจอกันตรงไหน
1: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
0: รถตู้ฉีดเลย
1: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่ากลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
0: านได้สักแค่ไหนฮะ
1: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
0: โอ้40ปี
1: เพราะฉะนั้นสมมุติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
0: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้วอยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็น
1: อันนั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
0: ทำไมฮะ
1: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมุติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย
0: ครับ
1: เราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
0: เป็นสารอะไรก็ไม่รู
1: ้สารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือ1เราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูทางเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกเขาเรียกว่าถูกแบนไปทั่วโลกแล้วว่าห้ามฉีดกันเนี่ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได
0: ้
1: วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได
0: ้ทำได้ยัง
1: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
0: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
1: เกิดปัญหาระยะยาว
0: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
1: ไม่ง่าย
0: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะใช
1: ่ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน
0: ์จริงฮะ
1: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
0: ค
1: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยป ประชาชนที่คิดว่าอยากจะฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
0: ้
1: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
0: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
1: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
0: ถูก
1: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
0: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเออเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ
2: ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
3: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

0: ว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างเรากับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนนึงจะเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่กับเราเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงเราต้องมีมุมมองไม่ว่าผมแฟนคิดยังไงถามว่ามีความรู้แค่ไหนไม่มีเลยครับเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้คำว่าตัวเลข9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือนคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประภัสวานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิฟต
0: ์คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะก
1: ับ
0: การที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ทีนี้ผมก็ต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
1: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
0: ตอนนี้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
1: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
0: แข็งแรง
1: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิฟต์ที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
0: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
1: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
0: ์
1: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดทาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
0: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเรารักษาแล้วก็พร้อมแล้วที่จะมีน้องก
1: ็
0: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
1: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
0: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอม
1: ัน
0: ไม่ใช่บอกว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
1: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
0: มันก็จะปกติ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
1: การตั้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
0: อันนี้เยอะ
1: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
1: ื่
0: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
1: ได้ครับ
0: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี้
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
0: ครับ
1: เดี๋ยวบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
0: อัลตราซาวด
1: ์ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ
0: ์
1: ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
0: ่
1: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
0: เอ๊ะคุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บเนี่ยนะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปซะก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดี
1: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
1: ์ใช
0: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
1: ใช่ใช่
0: ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
1: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
0: ์
1: นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
0: ับ ส่วนใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
0: ั้
1: น
0: ย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะคร
1: ับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูก คือเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
0: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
1: เป็นได้หมด
0: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
1: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอยนะคร
0: ับ ถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
1: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
0: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
1: บรรยากาศห้องนักศึกษาจะมืดทึมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับคุณทิพย์บรรยากาศจะสลัวนิดนึง
0: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
1: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
0: ึ
1: ง
0: ให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
1: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
0: ครับ
1: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องเนี้ยจะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
0: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
1: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอันตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
0: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
1: ือ
0: ว่าโชคดี
1: ใช่
0: แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
1: มันจะมี
0: อาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
1: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
0: ม
1: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะ
0: ครับ
1: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
0: อันนี้คือเบื้องต้น
1: เบื้องต้น
0: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
1: ใช่ว่าคืออะไรกันแน
0: ่แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
1: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิ๊ฟไม่มีสาเหตุ
0: ไม่มีเลยเหรอฮะ
1: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
0: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
1: ใช
0: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
1: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
0: ่
1: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนๆเดียว
0: ความผิดปกติที่บอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
1: มีเยอะนะครับ
0: มีเยอะเลยเหรออ
1: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก
0: ็หลายอาการเลยในซินโดรมนี
1: ้ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจ
0: ครับ
1: ที่ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัย
0: ครับ
1: นะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
0: ่
1: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา
0: ก็จะเห็นเป็นภาพ
1: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
0: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
1: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
0: ถ้าเราดูภาพในจอเนี่ยนะคุณหมอครับ
1: ครับ
0: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
1: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับวงรูปไข่อันนั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
0: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
1: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นมั้ยครับเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
1: ได้ทุกจุดครับคุณก
0: ิ๊ฟทุกจุดเลย
1: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ย อีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
2: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
2: ม
1: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะอยู่แค่อัลตราซาวด์นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเออเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะ
2: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด์เดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
1: อื่นได้ครับ
2: ได
1: ้แต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
2: นี่ก่อนเลย
1: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
2: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
1: เป็นส่วนน้อยครับ
2: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
1: 3-5%
2: ประมาณนี้นะ
1: ช
2: ่วงนี้นั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปที่น
1: ี้ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
2: ครับผม
1: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
2: ยินดีด้วยนะครับ
1: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิ๊ฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
2: ศีรษะ
1: นะ2ศีรษะใช่
2: ติดกัน
1: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
2: อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
1: ตื่นเต้นมั้ยครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่คันแฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
2: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้เข้าไปอยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5
1: 4 5
2: เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
1: ครับก็ส่วนนึงอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทําให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
2: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
1: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยก็จะไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้2ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
2: หน้าไม่เหมือนกัน
1: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
2: อ
1: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
2: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
1: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
2: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันไหมครับ
1: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
2: อ
1: ยนะครับ
2: อย่างเช่น
1: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยคำที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
2: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
1: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบนะก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณกิ๊ฟหมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
2: ้
1: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
2: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
2: อ
1: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
2: จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
1: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด
2: ็
1: กนะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
2: ม
1: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิฟต์ตุ๊บ
2: นี่คือเสียงหัวใจเด็กเ
1: สียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
2: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กนี่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
1: ไม่ครับ
2: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
1: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
2: แยกกัน
1: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
2: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
1: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือสัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
2: เร็วมาก
1: ทีเร็วครับเร็ว
2: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
1: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
2: แล้วห้องนี้ที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติที่บอกคือ
1: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่า เกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
2: ่
1: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
2: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
1: ั
2: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลบคันคออ
1: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
2: ทีนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
1: ้ได
2: ้ได้เลย
1: ได้
2: นะมันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
1: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่าง
2: ๆ
1: ก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที
2: ่
1: ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
2: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
1: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได
2: ้
1: แต่ต้องรับทราบความเสี่ยงว่าโอกาส

0: การ
1: ใช่แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคลิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่าง
1: ๆ
0: การส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
1: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
0: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
1: รักษาได้เลยนะ
0: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใช
1: ่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมครับ
0: ครับไม่ได้
1: เอาไม่ได้ด้วย
0: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วเกินไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
1: ่
0: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
1: มีด้วยนะ
0: มีครับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึงคือถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
1: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรจะเอาตรวจสาวครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
0: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำหัตถการกันต่อ
1: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหม
0: ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้เพราะว่านั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
1: ้ต้องยุติการตั้งครร
0: ภ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครรภ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
1: เลือดแม่ไม่พออ
0: ุ้ยเพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
1: แบบนี้รักษาได้
0: รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำมาตรการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
1: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
0: ใช่
1: ดูโครโมโซม
0: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะอันนี้คือเขามาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
1: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับนอกจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
0: ได้ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
1: ่
0: เพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
1: ก็สามารถรู้ได
0: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรมีรกด้วยนี่
0: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได้
1: ก็คือ
0: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะไปมาก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
0: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย
0: ครับ
1: คุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
0: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
1: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
0: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามปกติตามธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
0: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงก่อนระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอันตราซาวด์เพื่อยืนยันมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
1: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกติ
0: ใช่
1: นะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
0: ไม่เครียดครับ
1: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
0: แน่นอนนะฮะแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
1: ่
0: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรอันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
1: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้
0: คร
1: ับ ที่มาให้ข้อมูลนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำ

ตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

0: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชัน LINE เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน LINE มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป LINE จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยครับ
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
2: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
2: เป็นข้างขวา
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
2: ะ
1: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆสักประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับ1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันสาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะอาจารย์มิวพิตาค
0: ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoul หรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24 เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24 เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23 และ 24 เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23-24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อสอบอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เนี่ยเขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
3: เอ็นข้อสอบอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อสอบอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อสอบมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อสอบ แต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อศอกอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อศอกอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
1: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช
0: ่
1: ข้อศอกด้านนอกตรงนี้ใช
0: ่
1: ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
0: ้
1: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก
0: ็
1: จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก
0: ็
1: จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
2: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้าง
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ใช้ข้อมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์ได้ครับแล้วบางทีเราถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
2: ก็คือถ้าเลี้ยงลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
1: ใช่ครับ
2: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะครับอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก
0: ็
1: จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเอง

0: องครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
1: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์นิว
0: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกร็งเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะค่ะอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกเนี้ยครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกรงเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
2: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกรงๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
0: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
2: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
0: ครับ
2: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
0: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายแล้วก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพิตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
2: ดีค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึงเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงนี้ครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ 1-20 ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
2: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแบบกดค้างไว้นับ 1-20 แล้วก็ผ่อนแบบนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้

0: ไหมครับ
1: ค่ะ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
0: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับ
1: ค่ะ
0: พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
1: ่
0: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
0: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
2: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
0: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือสองสาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่สามก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้อ๋ออ
1: ย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ด้วย
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
1: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดไว้อย่างนี้สักพักนึงอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็อย่างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: อีกอย่างนึงก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสองท่านะง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวๆข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
0: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นนิ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กกรึ๊กตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบะครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กกรักได้พอเสียงกรึ๊กกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออก
1: เลย
0: ชาเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะมาก
1: อันนี้ก็จะลดนะไม่เกรงใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
1: ๆนี่เหรอ
0: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็ง

0: ค่ะก็คือ1ก็คือลดการเกร็ง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดโอเคค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
1: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นน่ะบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
0: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
1: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
0: โคนนิ้วเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
1: ใช
0: ่
1: แต
0: ่
1: ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
0: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
1: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
0: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
1: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
0: เส้นลายมือ
1: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
0: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาและคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์คุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
1: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
0: LVH
1: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
0: อันนี้
1: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
0: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
1: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
0: ็
1: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
1: ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับ

0: เพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนําสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพร50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามหนึ่งคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าหมอให้ท่านมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายหายค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
2: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
0: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
0: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
0: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่แอ่นตัว
1: แอ่นตัว
0: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแผลร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
2: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
2: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ค่ะไม่มีข้อ

0: ห้ามอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพลสเมเกอร์อยู่นะคะ
0: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
1: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้ที่จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมครับสมมุติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหาร2ครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลัง2เช่นสมมุติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1-2 โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100-150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงลดแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็ขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
0: โอเคค่ะ
2: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
0: สายบุญที่ต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย
0: ์บุญเหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
2: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
0: อ๋อเหรอคือถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามี

0: โอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: เนา
0: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะ
0: เอาเหรอ
1: ผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
0: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคหนึ่งนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
0: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเดือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
0: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
0: ต้องมารักษาก่อนค่ะ
1: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการยังไงคะยังไงคะป้องกัน
0: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะ
1: คะ
0: ก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะอย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ
1: ้
0: ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช่องคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: ค่ะใช่ดิฉันเคยกั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่ะคุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบเนี้ยส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
2: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต
1: ้
2: องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืด ทับเส้นประสาทข้อมือได้เลย

0: หรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับอันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
1: ้
0: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้นะครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปานต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสกิดครับพี่ตา
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับถ้าคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือแบบวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเก็บเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือนอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: คือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
0: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับแต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ปั
1: ๊
0: บแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตาเช่นบางคนอ่ะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
0: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
0: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้นี่เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: เชี่ยวชาญใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกคุณมีหลายตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่ม bisphosphonate เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เราใช้เป็นยารักษากระดูกพรุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของ

0: เพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
2: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมุติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสักสองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
2: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
1: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
0: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
1: ็
0: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณนงนภัสถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะ ผู้สูงอายุ

0: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามินซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะคะเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาลแย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ I am Paul บอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
2: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
1: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านออกอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครุมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้นสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: นิ้วล็อก
0: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
1: ปวดตามข้อปวดประมาณ
0: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายแบบแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
1: ะ
0: แถวนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะไม่เจ็บ
0: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
1: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านออกอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นคร
2: ับ สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับอาจารย์
2: ครับ
1: เวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่5การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน
1: ี่
2: ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปลี่ยนแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: พออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: ไหมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้
1: โอ้
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: ก็คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่า
2: ไงใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเล่นหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วทีนี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย์
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็จะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาก็จะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันก็จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
2: ครับถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าไปไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไปได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อยเราจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
2: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
2: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
2: ก็ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับความเสียหายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
2: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
2: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
2: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
2: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
2: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
1: ครับ
2: อายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
2: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
2: ถ
1: ึง75
2: ปีถึง75
1: ครับ
2: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้าน
1: นะทิ้งให้สัก1ล้าน
2: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
2: 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
2: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณมาบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
2: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
2: ใช่ฮะ
1: 2,400,000
2: ใช่2,400,000ครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นก็2,400,000บวกกับอีก
1: 1 ล้าน
2: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3,400,000
1: อืม
2: ใช่ไหมฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
2: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมใช่จริงก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2,400,000บวกกับ1ล้านก็เป็น3,400,000
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3,400,000
2: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย หมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
2: ่
1: างน
2: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3,400,000ใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
2: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
2: 3,400,000
1: เก็บให้ได้
2: ใช
1: ่ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 3,400,000
2: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่า ชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะก็จะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือ0ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
2: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงมั้ยครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดกระเสียนก็อาจจะยากเกินไปละก
2: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
2: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
2: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
2: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
2: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย์
1: ครับ
2: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
2: เมื่อมีลูกอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่แทนคำตอบเลยว่าสำคัญมาก
2: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพคือตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
2: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
2: ถูกไหมมันไม่มันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย
1: ์
2: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2ล้าน
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
2: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
2: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
2: รอดยากมากไม่ต้องยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: ไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
2: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
2: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสักพันล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยฮะเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
2: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ่งอกเงยขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
2: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
2: วัตถุประสงค์แค่คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้าเบนซ์นะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
2: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: ครับเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
2: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออย่าลืมซื้ออ
2: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
2: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
2: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
2: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
2: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
2: ใช่ครับก็คือต้องล่องลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับ
2: ครับ ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
2: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
2: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
2: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
1: แล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
2: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแ
1: ล้วก็
2: ซื้อ SSF ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF

0: เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSF เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: ผมไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขออีก10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงมาลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอ่ะคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือพอเขาจ่ายมาแล้วก็บอกโอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์อะแม่บอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายแม่คุณไม่ต้องเสียภาษี
1: 10% อ๋อแล้วมีข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยแต่ถ้าตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองทุนรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ครับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: จริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20 อย่างเงี้ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋
0: อบางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาเข้าจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% ละ
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: โอ้โห
0: มีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
1: โอ้
0: เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลต.เขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะอย่าไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคต

0: เนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจ
0: แล้วก
1: ันเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ทำไมได้ที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยทุกยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลคะแนนดีแล้วต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวไหมใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดหนึ่งว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เป็นแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีล่ะภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีกใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
1: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองเนี่ยแต่เกิดท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้ย 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าในทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบทหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไว้ก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะ

สำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบันอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มหนูตายแล้วเดี๋ยวนะคะไอที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอัน

0: ไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
1: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
1: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
0: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
1: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่ว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
0: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
1: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
1: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
0: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
1: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่างคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
0: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
0: อ
1: ๋อรอดใช่ไหมคะ
0: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่ อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
1: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
1: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
1: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
0: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่เ
1: ทยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อน
1: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
0: ่
1: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังคิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังคิดยังทำด้วย
1: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
0: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วย

อยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนคล้ายๆฝึก

0: รู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงและไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
1: อ้าวเหรอคะ
0: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
1: อุ้ย
2: อะไรอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
0: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
1: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
0: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: ค่ะ
1: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็ใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมง
0: 3 ชั่วโมงโ
1: อ้
0: 5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยัง ล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยำคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้

0: ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
3: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังบริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดรามาชาแนลค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: สวัสด
0: ีแอนนี่ซุปร้อนๆมาแล้วนะจ๊ะ
2: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
2: น่ารักที่สุดเลย
3: ขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
4: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มๆหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็เบาหวานฮะ

0: เฮ้ยอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ่ะแพ้ของปะเนี่ย
0: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลามาให้มันเน
1: ี่
0: ย
1: กาแฟสิ
2: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้าอืม
1: ไปดูดิ
2: ลองดมดู
1: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดมดูดิ
2: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
0: ึ
2: ง
0: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: เฮ้ยเอา
1: แพ้
3: ถ
1: อยไ
3: ม่
1: ยังไง
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
0: ไปทำอะไรกันวะเนี่ยแน่แน่แน่
3: เฮ้ยยังเท่าที่จำความได้ยัง
0: นิดเดียวใช่ไหม
3: เฮ้ย
0: นิดเดียวเอง
3: ยังดิ
0: มันเป็นอะไรอ่ะ
4: ทำไมเป็นอย่างน
0: ั้
4: นอ
0: าการแปลกๆกันเนี่ย
3: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
1: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่างเง
3: ี้ยฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
5: เดี๋ยว
3: ไ
5: หวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
2: ทรมาน
3: นั่งนั่งนั่ง
0: โอ้
3: เอา
0: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
5: นั่งนี
3: ่นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
0: ธงนะ
3: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
2: ้เดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมี่เนี่ยมองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
0: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นแทน
2: ค
0: ่ะ
2: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
0: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
2: พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
5: ที่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
0: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
2: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณตีสองตีสามอ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
0: นี่ไง
5: ชัด
6: เนี่ยตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
0: โอ้โห
6: วัว
3: โอ้โห
6: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
0: ควายไง
1: เฮ้ย
5: เอวจริ งจริง
3: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
2: พูดอย่างเงี้ยอ้วนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
1: อ๋อมอนเขากำลังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
5: ว่าเขา
0: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
2: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
1: ไปยื่นมือให้กัน
5: บ
1: ้า
5: เหรอพี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
0: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจหน่อยฮะ
2: ก็ไม่รู้เศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
0: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนจากหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
2: เป๊ะอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
0: เออเนี่ยแล้วมันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกๆขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามแอมออกบ่อยๆนะ
2: โอ้แล้วจะทำยังไงล่ะ
1: คุณเราใจหายอ่ะ
0: ทำไม
1: ไอ้วันมันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
3: โอ้
1: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
0: เ
1: ห็นกันอยู่ลันลาด
2: แต่เดี๋ยว
1: ต้องไปฮะ
2: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
1: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
0: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะเข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบไปตรงไหนหรือเปล่าก็จะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
3: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพ
1: ิ่
3: งเป็นนี
6: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวเท่าไหร่ชั่วโมง
5: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
6: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงนะ
1: เพิ่งรู้นี
6: ่ขนาดแต่ผมเส

0: อันผมและคุณต้องทำยังไง
1: โอ้ย
2: สุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆเนี่ยนะ
1: โอ้โห
3: หล่อตายนะมึงไง
1: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
2: อ่ะผมนี่ไงหล่อลื่น
1: โอ้โห
4: น
1: ั่งไปยังไงก็เล่นก็ไม่ถูกเลย
4: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้วคือไอ้ที่เป็นกดตอนเนี้ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหล่อลื่นเมื่อกี้
1: โอ้ระวัง
4: ทำ
1: ไ
4: มมันต้องอ้วนอีกรอบเลยอ
1: ่
4: ะ
1: ไปแล้ว
0: โอ้โหมันจะท้องจริงเหรอพี
1: ่โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
3: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะที่พูดจาแบบเนี้ยไม่ได้
1: มันจะเป็นอะไรได้ดี
2: เฮ้ยแต่วันก่อนก็เห็นน้ำตาอ้วงนะ
1: อ้าว
2: จะท้องอีกคน
3: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
4: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
1: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแม่เอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่นี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมักจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ๆซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่แต่อยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะฮะ
1: ด้านบนนะครับนี้เวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขาในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: นั้นเวลาที่เราขยับเยอะมากงอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มผังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่มประเภทไหน
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น อุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไป

0: รื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
1: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมออ
0: าการเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
1: ปวดที่
0: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะ
1: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข้อเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปวด
0: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
1: ๆบวม
0: ม
1: ี
0: การบวมนิดๆตุ่ยๆบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
1: ้
0: แล้วก็บางทีเรากดไปนะโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
1: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
0: ๆถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
1: คุณผู้ชมลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
0: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
1: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
0: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
1: ถ้าตึงๆไม่ใช่
0: ตึงๆไม่ต้องเจ็บเจ็บ
1: ถ้าตึงๆหรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
0: คนละอันกัน
1: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้
0: มาเจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
1: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
0: จุดนี้เป็นหลักเลย
1: ถ้าเราเจ็บ
0: นะครับ
1: ขึ้นลงเจ็บ
0: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลยอ
1: ันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: นะครับ
1: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
0: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
1: ตัวซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ตและที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผักผืดเข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
1: แล้วก็ดูอาการ
0: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผักผืดตรงนั้นออก
1: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
0: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียว
0: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
1: เพราะอะไรคุณหมอ
0: แสดงว่าตัวผังผืนเนี่ยเขามันหนามากละเป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาลอยจะเอาไหวนะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
1: ครับ
0: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลงเพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คล้ายๆเป็นด่างแล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอละ
1: ครับ
0: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
1: เหมือนลามมาม
0: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
0: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
1: ครับแล้วก็ทำ
0: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตั

0: เนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
1: ้
0: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
1: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
0: แผลเราห้ามโดนน้ำ
1: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
0: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างทุกวัน
1: มันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
0: อันนั้นจะอาจจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
1: ห้ามโดนน้ำเลย
0: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างนั้นคุณหมอเขาจะมียาลดอาการปวดให้ทาน
1: ครับ
0: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
1: ้พักไปก่อน
0: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
1: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
0: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
1: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้ แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวทราบผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: ชับเลยโอเคตัวเนี้ยแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่ไหมมันรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: มีท้องแขน
1: ว้า
2: ไ

0: บอกเออก็จริงนี่หว่าเห็นพอแป๊บมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้วนี
1: ่ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหม
1: ดีเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวดเริ
0: ่
1: ม
0: จากแล้วก็ดื่มน้ำ
1: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
2: ฝั่งแล้วกันเน
0: า
2: ะ
1: โอเคนี่ยืดข้างหลังแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้นยกขวดน้ำขึ้นให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้าๆใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
0: จับขวดมีผลไหมครับจับขวดก้นขวดกลางขวด
1: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
2: ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลย
1: ค่ะก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
2: ได้นะ
3: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
0: น้ำมันเยอะด้วยนะ
1: อีกท่านึงก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือจะโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณวางลงยกขึ้น
2: ข้างใช่ไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอีกสักท่านี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
0: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
1: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
0: โชว
1: ์มาก็เป็นกลางแขน
2: แบบนี้
1: แล้วก็หมุนหมุนแขน
2: มันได้หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี้
1: ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
0: แล้วถ้าเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
1: ก็จะยิ่งก้อยได้
0: ถ้าไหว
1: ใช่ใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกัน
0: ก็
1: คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
0: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ไหล่จน
1: ใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
0: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
1: แต่
0: ม
1: ัน
0: เฉพาะที่ได้ยังไง
1: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงามโอเค
0: ว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร
2: ้
0: ต้องบริหารไม่มี
2: อันนี้ต้องจัดการเองละ
0: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
1: ่
0: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
2: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
1: ใช่
0: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
2: ถูกต้องค่ะ
0: บรรดาที่ไหน
2: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
0: ทำประจำนะครับรับรอง
2: สวยสวยที่สวยสวยเลย

0: นุ่ม
1: สวัสดีหนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บอลหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหมอ
2: ยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให้
2: ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดให้ทันทีครับจะได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เออเนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะ

0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตัดตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปในคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็ทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
0: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
0: นี่อ๋อใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอนที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจ